0: จำนวนจำกัดด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ครับนะก็เข้มข้นนะครับแล้วก็มีหลายมิติเนี่ยชื่อกูรูก็อย่างที่บอกไปแล้วผมก็จะไปช่วยเสริมทับด้วยในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เดี๋ยวเจอในหัวอัดแน่นอนใครที่บอกว่าโอ้คุยกับอาจารย์แล้วเวลาไม่เคยพอเลยในรายการนะไปคุยกันเต็มเจอตัวเป็นๆได้นะครับในหลักสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้นั่งยิ้มรออยู่แล้วนะฮะในวันอ่านของเรานะฮะก็จะไปพูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับในวันพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณเจเจครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์อยู่บ้านเนี่ยหรือเปลี่ยนมุม
3: อยู่บ้านครับแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะไปทำภารกิจนอกสถานที่ต่อครับ
1: เลยเปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะ
3: เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับ
1: จะได้พาทัวร์บ้านในหัวอัดนะฮะ
3: ก็จะได้เห็นว่าแบบอะไรนะไม่จำเจ
1: มีหลายมุม
3: ไม่จำเจนะ
0: แต่
3: ว่าไม่ใช่คุณเจเจนะไม่ใช่คุณเจเจ
0: แอบเห็นวิวด้านหลังนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบ้านอาจารย์นี่เขียวครึ้มนะคะเห็นมีต้นไม้ด้วย
3: ครับผม
1: เลี้ยงแพนด้าหรือเปล่าฮะ
3: ครับวันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐ
1: ครับ
3: คุณเจเจท่านด็อกเตอร์ท่านผู้ฟังก็คงตามข่าวเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
3: พอๆกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับ
1: ซึ่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะอาจารย์ก็ตอนแรกก็อุตส่าห์จะเซ็นกันเรียบร้อยแล้ว MOU ก็สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทางแสงของทรัมป์เนี่ยมันร่อยหรอลงไปก็เลยต้องมีการชะลอการโจมตี
3: ถูกต้องเลยครับท่านด็อกเตอร์ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับค่อยๆมาคลี่กันต่อไปในสุกถัดไปนะครับสุกนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา301
1: ครับ
3: มาตรา301เนี่ยผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับทุกท่านว่าข้อเท็จจริงมาตรา301มาตรา301ก็เป็นหนึ่งนโยบายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเรียกกันว่ามาก้าเมกอเมริกาเกรทอเกรท
1: Againครับ
3: การที่จะเมกอเมริกาเกรทอเกรททำให้อเมริกายิ่งใหญ่ได้นั้นก็คือเก็บภาษีของประเทศต่าง
1: ๆครับ
3: เรื่องที่มาที่ไปก็ตั้งแต่โน่นล่ะครับถูกศาลสหรัฐอเมริกาบล็อกอำนาจของการใช้การเก็บภาษีตอบโต้ในปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าภาษีตอบโต้วงเล็บว่า reciprocal tariffหลังจากนั้นก็มาคือประเด็นก็คือว่ามีการพูดถึงว่าเดี๋ยวมาตรา301เนี่ยก็จะถูกฟ้องภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาฟ้องอีกแล้วเพื่อจะระงับการใช้มาตรา301
1: คร
3: ับ แต่บอกดร.เจตคุณเจเจแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกครับเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกเยอะแยะเลยผ่านตามกฎหมายของเขาอย่างน้อยก็สัก3กฎหมายสำคัญเฉพาะ3กฎหมายนี่ผมคิดว่าก็เพียบแล้วครับกฎหมายการค้านะกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายอัตราภาษี Tariff Act Trade Expansion Act แล้วก็Trade Act ใน3กฎหมายเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจของประธานาธิบดีและก็ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใช้มาตราต่างๆในการเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้า
1: ครับ
3: เช่นเพิ่งจบไปเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ก็คือการจบของมาตรา122อันนี้เป็นกฎหมายเป็นตามมาตราของกฎหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกา122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีทรัมป์สามารถจะเก็บภาษีได้แต่ต้อง122เนี่ยไม่เกิน150วันและก็ไม่เกิน 15% ในการเก็บภาษีสินค้าที่นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าแก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงิน122จบไปแล้วเขาก็เลยใช้มาตรา

0: 301ในกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นแหละกฎหมายทางการค้าใน301เนี่ยด้วยเหตุผลว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับที่จะมีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา301ก็คือ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเดี๋ยวค่อยมากลับมาที่301ไล่เรียงอาวุธทางเศรษฐกิจอาวุธทางการค้าที่สหรัฐมีก่อนเราผมไล่มาตรา122มาตรา301ผมข้ามมาตรา201
1: ค่ะ
0: 201เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ปกป้องการค้าของสหรัฐอเมริกาอันนี้ให้อำนาจของคณะกรรมการการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า USIS 201พอ122 201 301เขายังไม่ได้ใช้201เขามาใช้301โดยเหตุผลเดี๋ยวก็จะงงตัวเลขนะครับ
2: ผมชักมึนตัวเลข
1: 122 301และ201
0: 201 122 201 301
2: ครับ
0: ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมาตรา232 232นี่ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะครับกฎหมายการขยายทางการค้าด้วยเหตุผลของความมั่นคง232เนี่ยให้อำนาจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในการใช้อำนาจนะครับแล้วก็มีมาตรา338ทำไมผมพูดมาตรา338เพราะอันนี้ให้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป
2: ์
0: เพราะพึ่งเก็บภาษีสินค้าของแคนาดาไป 50% มาตรา338ไอ้มาตรา338เนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายภาษี Tariff Actและก็มีอีก 2-3 มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปอุดหนุนนะการเข้าไปอุดหนุนการทุ่มตลาดนะครับอันนี้เขายังไม่ได้เอามาใช้นะแต่ใช้ได้บางสินค้าไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เฉพาะ3มาตราเฉพาะ3กฎหมายเนี่ยในมีย่อยในแต่ละมาตราเยอะแยะเลยที่ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีให้อำนาจทั้งUSTR ให้อำนาจของ USIS หรือบางอันก็ให้อำนาจทั้งประธานาธิบดีบวกกับหน่วยงานนั้นๆไปด้วยข้อสังเกตนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับในมาตรา122เนี่ยมาตรา122มาตรา338ที่เก็บกับแคนาดาโดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสามารถเก็บภาษีได้ทันทีนั่นคือไม่มีการไต่สวนเก็บเลย
2: ครับไม่ต้องสืบ
0: ไม่ต้องสื
2: บ
0: แต่201 201 301 232ต้องมีการไต่สวนซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่มาตราเหล่านั้นเนี่ยมาตราเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ระบุภาษีว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บเห็นไหมมาตรา122ที่เพิ่งจบไปกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 15% ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เก็บ 10% กับทุกประเทศนะกำหนดเพดานภาษีและกำหนดระยะเวลา150วัน122แต่มาตราอื่นที่ผมพูดถึงเช่น201 301 232เนี่ยไม่กำหนดเพดานภาษีและไม่กำหนดระยะเวลาโอเคอันนั้นเกินนำนิดนึงต่อไปก็ลงในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา301มาตรา301เนี่ยเมื่อกี้ถ้าจำได้หรืออาจจะจำไม่ได้ก็ได้
2: อาจจะอีกทีนึงเอาอีกทีนึงเผื่อจำไม่ได
0: ้มาตรา301ที่โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาเก็บขนาดเนี้ยเป็นไปตามกฎหมายการค้า Trade Act 1974
2: ครับ
0: กฎหมายทางการค้านะแล้วก็ให้อำนาจของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาที่เก็บก็คือ USTR ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเมื่อไม่ได้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงก็มีการไต่สวนตรวจสอบนำเสนอข้อมูลนะครับจากประเทศที่ถูกกล่าวหานะครับอันนี้301ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่อยู่ขณะนี
2: ้
0: ผลของการใช้301

0: ในแต่ละมาตราในแต่ละมาตราในแต่ละกฎหมายก็จะใช้เหตุผลในการเก็บภาษีของประเทศต่างๆที่แตกต่างกันมาตรา301ให้เหตุผลว่าการค้าไม่เป็นธรรมปัจจุบันประเทศ60ประเทศและ16ประเทศเจอข้อกล่าวหาว่าการค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐอเมริกาการค้าที่ไม่เป็นธรรมดร.เจษดาคุณเจเจท่านผู้ฟังคำว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากๆ
1: subjective มาก
0: ใช่มันอ้างอะไรก็ได
1: ้
0: อ้างว่าเรื่องของมันนี่ก็คือภาษีนะมาตัวกฎหมายนะ
1: ไม่ใช่บุคคล
0: ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลในกฎหมายเนี่ยสามารถอ้างได้ว่า1คุณไม่เป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1: แรงงาน
0: คุณไม่เป็นธรรมเรื่องแรงงานคุณไม่เป็นธรรมเรื่องของ
1: เต่าทะเล
0: ส่วนเกินเต่าทะเลอะไรต่างๆไม่เป็นธรรมเนี่ยมันกว้างมากเลยนะมันกว้างมากเลยคราวนี้รอบนี้เนี่ยที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้ที่เขาไต่สวนแล้วก็ผลออกมาแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาอ้างไม่เป็นธรรมอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: 1ไม่เป็นธรรมว่าประเทศ60ประเทศเนี่ยไปใช้แรงงานบังคับใช้แรงงานบังคับสินค้าที่ส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยใช้แรงงานบังคับประเทศต่างๆนั่นแหละใช้แรงงานบังคับแล้วก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาคำว่าแรงงานบังคับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือใช้วงเล็บแรงงานทาสแล้วกันใช้แรงงานทาสแรงงานที่บังคับถูกบังคับให้ทำนะผมถูกบังคับให้ทำเป็นแรงงานทาสแล้วกันหนึ่งเหตุผลขณะนี้ตอนนี้นะก็คือหนึ่งใช้แรงงานบังคับวงเล็บแรงงานทาส
1: ครับ
0: สองเหตุผลไม่เป็นธรรมก็คือมีผลผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: มีผลผลิตส่วนเกินแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะคำว่าแรงงานที่ใช้แรงงานบังคับที่ไม่เป็นธรรมเขาหมายถึงว่าคือเขาเก็บเป็น60ประเทศเขาหมายถึง60ประเทศเนี่ยไปนำเข้าสินค้าจากประเทศหนึ่งที่ใช้แรงงานบังคับเข้ามาแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับประเทศไทยก็เป็น1ใน60ประเทศที่ผลออกมาแล้วว่าเราถูกเก็บภาษี 12.5%
1: ครับ
0: ผู้ฟังทั้งหลายผู้ส่งออกทั้งหลายคงทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะเริ่มเก็บก็หลังจากวันที่24กรกฎาคมเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บเลยนะเริ่ม 12.5% เหตุผลของการพูดถึงว่าใช้แรงงานบังคับเพื่อจะส่งนำเข้ามาแล้วก็ส่งไปขายในประเทศต่างๆประเทศไทยเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่เจอภาษีที่เขาผลออกมาแล้วเนี่ยมีอยู่2ส่วน1ภาษีที่เป็น 10% และภาษี 12.5% คำว่าภาษีท่านฟังก็คือภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั่นเท่ากับว่าถ้าเราส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาเราก็จะเจอ 12.5% ภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาเก็บเรา12.5% ประเทศไทยไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานมาครับผมเข้าใจว่าตอนนี้7โมง15นาที
1: ได้นะครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยเช่นกันว่าแล้วสิงคโปร์จะงงไหมมาติดอยู่ในร่างแหเดียวกับเราใน 12.5% แล้วทำไมกัมพูชาถึงเจอแค่ 10% เท่านั้น
0: อ๋อประเด็นดีครับเดี๋ยวมาเฉลย
1: เดี๋ยวมาเจอกันครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำ

0: องค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเรามาติดตามข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวันนี้กันต่อเลยนะคะเรื่อง
3: ครับคุณเจเจครับ
2: ไทยเป็น1ใน60ประเทศที่ถูกสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มค่ะ
3: ครับคุณเจเจครับขอบคุณทางคุณสุมิตรนะครับที่ทักทายผมมา
2: คุณ
3: เป้าหมายของชีวิตที่ทักทายมาครับใน60ประเทศที่เขาเก็บเรื่องเหตุผลของการใช้แรงงานทาสเนี่ยเดิมก่อนการไต่สวนเนี่ยมี6ประเทศที่มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานทาส6ประเทศเพราะนั้นในอีก54ประเทศไม่มีกฎหมายเรื่องพวกนี้นะครับหลังจากไต่สวนหลังจากยื่นเอกสารหลังจากที่ได้ตกลงกันเนี่ยก็สรุปว่ามี19ประเทศที่ต้องเสียภาษีเข้าไปสหรัฐอเมริกา10% 19 ประเทศเสีย 10% 12.5 41% ที่ต้องเสียภาษี 12.5% 1ในนั้น4ใน41ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย คุณเจเจพูดถึงสิงคโปร์คุณเจเจพูดถึงกัมพูชาไล่เรียงเป็น2ด้านก่อนนะครับ ประเทศที่เก็บ 10% มีอยู่19ประเทศประเทศที่เจอ 12.5% มีอยู่41ประเทศไทยสิงคโปร์ที่คุณเจเจพูดถึงเนี่ยก็อยู่ 12.5 โอเคมาฝั่ง 10% ก่อนครับท่านดร.ครับ
4: ครับ
3: 10%เนี่ยมีประเทศอะไรบ้าง 10% มีถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีกัมพูชานะกัมพูชาอินเดียอังกฤษนะครับบังกลาเทศปากีสถานอะไรประมาณนี้ 10%
2: อินโดนีเซียด้วยค่ะอาจารย์
3: ขอ
2: มาอินโดนีเซียมาเลเซีย
3: อินโดนีเซียมาเลเซียถูกต้องครับแหมนั่งเช็คอยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่ใช่
4: เป๊ะครับเป๊ะ
3: ดูว่าจะเก็บบทดูว่าเขาจะเก็บบทไหมนะผมถูกต้องครับมาเลเซียอินโดนีเซียด้วยโอเค 10% เราประเทศเหล่านี้ส่งไปสหรัฐอเมริกาเจอภาษี 10% ประเทศไทยเจอส่งไปอเมริกาเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาส่งสินค้าถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าเอ้ยแล้วจะกระทบสินค้าอะไรบ้างพอพวกไอ้กลุ่ม19ประเทศเนี่ยเจอ 10% แต่เราเจอ 12.5 กัมพูชาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของสินค้าที่เป็นใช้แรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเป็นว่าก็กระทบเราแต่ว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักของเราแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับเรากัมพูชาอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเป็นกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักกลุ่มที่เน้นแรงงานเป็นหลักเพราะนั้นสินค้าของเราถ้าเน้นแรงงานเป็นหลักก็สู้พวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเสีย 12.5 ก็เสีย 10% ผมคิดว่าประเทศที่น่าจะต้องเราน่าจะกังวล2ประเทศมากกว่าในอาเซียนก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์และอินโดนีเซียขอไปมาเลเซียอินโดนีเซียเสีย 10% มาเลเซียเนี่ยเป็นเขาเป็นประเทศที่ส่งสินค้าอุตสาหกรรมเพราะนั้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเราก็ผลิตก็จะไปแข่งกับมาเลเซียในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเลเซียเสีย 10% เราเสีย 12.5 อันนี้กระทบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรร
2: ม
3: พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเนี่ยมาเลเซียเขาเก่งนะครับแพคเกจจิ้งอะไรก็สวยงามมากๆมากๆนะครับสินค้าเทคโนโลยีสินค้านวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยกระทบไทยแน
2: ่ๆ
4: ครับ
3: อินโดนีเซียเนี่ย2ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทั้งเน้นแรงงานเป็นหลักและก็เป็นเน้นอุตสาหกรรม2ส่วนเพราะนั้นประเทศคู่แข่งที่จะไปแข่งกันในตลาดสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนอีก41ประเทศ

0: ประเทศไทยอยู่ในนั้นสิงคโปร์อยู่ในนั้นที่คุณเจเจถามเนี่ยใน19ประเทศถ้าจำได้ในช่วงแรกเนี่ยผมบอกว่ามี6ประเทศนะที่มีกฎหมายทำไมอยู่ๆเพิ่มมาเป็นอีก13และถูกเก็บภาษี 40% 13ประเทศนี้ไปรับปากรับคำกับ USTR ของสหรัฐว่าเขาจะใช้กฎหมายระเบียบกติกาหรือสร้างขึ้นมาทั้งมีอยู่แล้วและสร้างมาใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับการใช้แรงงานทาสที่นำเข้าสินค้ามาจากประเทศที่สามเข้าไปรับปากใน41ประเทศไทยและสิงคโปร์อยู่ในนั้นเวียดนามก็อยู่ในนั้นเข้าไม่ได้ไปรับปากรับคำในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงยุโรปเนี่ยยุโรปเจอ10%
1: ครับ
0: ฝั่ง 12.5 เนี่ยไม่ได้ไปรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากแรงงานทาสแชร์ประเด็นที่คุณเจเจถามแล้วเขานอกจากเรื่องของแรงงานทาสเลยเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่มากกว่านี้ ผมแยกเป็นสัก 2-3 ส่วน 1. 10% เนี่ย 10% เขาอาจจะเก็บ 10% สำหรับประเทศที่มีทุนจากอเมริกาเข้าไปลงทุนเยอะ เพราะทุนจากอเมริกาเข้าไปลงแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่ามันใช่ 100% แต่ก็มีผลว่า1ที่เก็บ 10% เพราะว่าอเมริกาไปลงทุนในประเทศนั้นๆเยอะเช่นกัมพูชาเนี่ยอเมริกาไม่ได้ไปลงทุนเยอะเท่ากับจีนจีนลงทุนเยอะเพราะนั้นประเด็นที่อ๋อเขาเก็บ 10% ก็เพราะว่าทุนอเมริกาไปอยู่เยอะหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ 100% อ่ะไปประเด็นที่2ไปประเด็นที่2ก็คือผมคิดว่าประเด็นที่2จะเป็นประเด็นหลักที่เก็บที่มีผลทำให้ตัดสินใจเก็บ 10% หรือเก็บ 12.5
1: ครับ
0: ก็คือข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษใช้ว่า ART ข้อตกลง Agreement Reciprocal Tariff เนี่ยๆๆดร.เจตคิดตามคิดหนูเอ๊ะมันจะ
1: คืออะไรใช่หรือเปล่า
0: ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า
1: คิดตาม
0: เฉยๆระวังพี่ครับครับคุณมณีอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นในฐานะวิทยากรนะไม่ได้พูดได้ผมจะบอกให้ไม่ใช่พูดได้นะเพราะวิทยา
1: พูดตลอด
0: ก็เก่งทุกคนถ้าดูฟังวันนี้ก็เก่งกันทุกท่านแล้วมีความรู้รอบตัวมากมาย
1: คร
0: ับ ในประเด็นที่สองก็คือเรื่องของคุณได้มีคุณคือ60ประเทศเนี่ยได้มีข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาหรือยังถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงนะครับเช่นการไปประชุมที่มาเลเซียนะครับอาเซียนสัมมิตที่มาเลเซียเนี่ยกัมพูชาก็มี ART มาเลเซียมี ART อินโดนีเซียมี ART ก็คือการค้าข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นใน19ประเทศที่ถูกเก็บภาษี 10% น่ะเกินครึ่งอะได้ทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาแล้วสมมุติว่าผมทำข้อตกลงกับดร.เจตผมทำข้อตกลงกับคุณเจเจผมทำข้อตกลงกับท่านผู้ฟังแล้ววันหนึ่งเราต้องเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราได้ข้อสรุปเรามีข้อตกลงกันแล้วอะมันคุยกันเรื่องอื่นๆก็จะง่ายขึ้นจะไปเก็บดร.เจตอีก 12.5 ทำไมล่ะเพราะดร.เจตกับผมมีข้อตกลงในการธุรกิจกันแล้วได้ข้อสรุปกันแล้วในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกันใน41ประเทศที่ถูกเก็บ 12.5% น่ะไม่มีการทำข้อตกลงทางการค้าเกือบ 100% ไม่มีเกือบ 100% ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในการในที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยที่เราถูกเก็บ 12.5 เนี่ยเรายังมีเวลาในการเจรจากับ USTR เพราะนั้นสาระสำคัญหลักนอกจากเป็นเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับนอกจากจะเป็นการรับว่าเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องของการนำสินค้ามาจากต่างประเทศโดยใช้แรงงานผมคิดว่า ART ข้อตกลงการค้าต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญ
1: ต้องเร่งทำ
0: ต้องเร่งทำ

0: วงครับรวมทั้งรับปากรับคำว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานทาสผมแล้วเราจะกระทบเท่าไหร่ในรายการสินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมีอยู่ตามรหัส8ดิจิตเนี่ยมีอยู่เกือบประมาณสัก 5,000 รายการใน 5,000 รายการเนี่ยผมตัวเลขผมนะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขใครใน 5,000 รายการเนี่ย 37% ของปริมาณรหัสสินค้าเนี่ย 37% ได้รับการยกเว้น 37% ตัวเลขผม 37% ใน 37% ของปริมาณรายการสินค้านะไม่ใช่มูลค่านะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่มูลค่ามันมีทั้งตัวที่เราส่งออกและเราไม่ได้ส่งออกเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการส่งออกใน 37% เพราะนั้นเวลาพูดให้ประชาชนชาวไทยพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดด้วยครับว่าคิดจากปริมาณหรือคิดจากมูลค่านะครับก็7:27
1: เป๊ะมากเป๊ะมากทีนี้เวลามันจำกัดนะครับในหัวอ่านเวลามันพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะฟังต่อก็
0: รู้สึกว่าในหลักสูตรรุ่น3เนี่ยเขาให้ผมพูดเรื่องอเมริกาด้วยนะไม่ใช่รู้น่าจะเป็นแบบนั้น
1: แล้วก็ครบเรื่องเลยก็คือมีกูรูเรื่องจีนก็ไปฟังจากอาจารย์อาร์มนะฮะมีอาจารย์ปิติโอ้มีหลายท่านเลย
2: ใช่ค่ะเรื่องพม่าก็ฟังจากคุณกริชนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเสริมเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีเวลานะคะ0944803076ค่ะเบอร์ที่2 0944803034และเบอร์ที่3ค่ะ0943966649ค่ะ
1: เซตตบทำงานกันเป็นทีมนะฮะ
0: ครับดีมากเลย
1: ฮะ
0: มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาเยอะนะ BMW ก็มีผมไม่มีเวลาตอบครับ
1: ไปนี่คือชื่อเนาะ
0: ในรุ่นที่3แล้วกันนะครับ
1: ค่ะโอเคครับ
2: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับดร.คุณเจเจท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะลาไปพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท

0: เครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สิ้นเดือนค่ะ31กรกฎาคม2569อยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนในวันนี้นะคะเรื่องของฝนก็ยังคงตกกันอยู่แล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ทางกรมอุตุเองแล้วก็หลายหน่วยงานก็เตือนเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะคะต้องเฝ้าระวังกันด้วย
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะพิธีปัญญาสมวาน50วันพระองค์พาดในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนายกครม.ทำบุญถวายในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสงฆ์กรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ50วันค่ะ
1: มีประเด็นข่าวนะครับกรณีเรื่องของบิ๊กมหาไทยนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยครับประเด็นหนึ่งที่พาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนั่นก็คือเรื่องของการล้างบางบิ๊กมหาดไทยหลังจากมีประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการปรับทัพไม่ใช่รีเซ็ตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพนายกรัฐมนตรีโชว์ซีนหวานด้วยนะครับควงพิพัฒน์และนาทีรัชกิจปราการสยบรอยร้าวนะครับดูเรื่องของการปรับทัพมหาไทยกันก่อนนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีให้ใช้คำนี้นะครับโดยบอกว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเดินหน้านะครับในการปรับทัพกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นการปรับทัพครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการใช้สถานะนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่าที่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวบอกว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมก็คือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงห์ดำสิงห์แดงรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงครับเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ครับจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญก็คือความอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถและประวัติการรับราชการที่ไม่มีความด่างพร้อยและโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสนับสนุนการประกอบธุรกิจและก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนะครับซึ่งการปรับย้ายครั้งนี้ตามรายงานข่าวนะครับก็จะมีการปรับย้ายแทนตำแหน่งระดับบริหารระดับสูงซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้18รายด้วยกันครับโดยประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับปรับ65ตำแหน่งล้างภาพกระทรวงมหาดไทยฉาวอนุทินป้องสุภชัยฟาดปชน.หรือว่าพรรคประชาชนนะครับโรมนะครับเปิดรายชื่อนะครับเรื่องของส้มหัวสวนะครับผู้กองปิดเรื่องของ

0: การเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับปฏิเสธไปพบกับอดีตนายกทักษิณครับ
1: ส่วนสีสันทางการเมืองเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วัน

0: ับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับภริยานางนาทีรัชกิจประการค่ะนายพิพัฒน์นะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็มีการยืนพูดคุยกันในจังหวะหนึ่งนายกรัฐมนตรียื่นพระที่เหน็บอยู่ที่เสื้อส่งให้กับนายพิพัฒน์โดยทุกคนก็ดูมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่อง2นกับ1พนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาค่ะซึ่งรัฐบาลพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ก็นำมาปฏิบัติด้วยก็ขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่าค่ะส่วนเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก็มีการโพสต์ข้อความถึงกระแสข่าวว่ามีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่โมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีโดยร้อยเอกธรรมนัสก็โพสต์นะคะว่าเดินทางมาพักผ่อนที่ฝรั่งเศสกับโมนาโกจริงแต่ว่ามาพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองไม่ชอบเป็นอีแอบไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรเพื่อมาเจอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงโมนาโกและก็ยังและผมไม่คงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปโมนาโกไม่มีปฏิญญาโมนาโกแน่นอนนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะอนุทินจัดทัพใหม่กู้ภาพลักษณ์จ่อย้ายใหญ่บิ๊กมอทอทดแทน18เก้าอี้เกษียณอายุควงพิพัฒนาทีโชยังปึกธรรมนัสปัดข่าวดิวโมนาโกภูมิใจไทยเอาคืนร้องฟันสวส้มโกแพยันถอนชื่อกงสอบค่ะ
1: มีประเด็นการเมืองนั่นก็คือเรื่องของการออกมาเปิดเผยค่าตอบแทนนะครับการเมืองท้องถิ่นนะครับว่าอาจจะสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลงานทั้งประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครับกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ครับได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศแหล่งข่าวบอกว่านะครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.รวมทั้งหมด185แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ใน1แห่งเทศบาล54แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.130แห่งตามข้อมูลจากสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุประเภทของอปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาล54แห่งแบ่งเป็นเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งและเทศบาลตำบล50แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต130แห่งครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่ว23อำเภอนะครับเทศบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเขาพบอย่างนี้ครับว่าปลัดเทศบาลเทียบได้เท่ากับ40ได้รับเงินเดือนประมาณ 60,000 กว่าบาทเงินประจำตำแหน่งราวๆ 40,000 กว่าบาทรวมแล้วประมาณ 100,000 กว่าบาทครับยังไม่รวมรองปลัดเทศบาลและก็ยังไม่รวมเงินอื่นๆอีกนะครับโดยมองว่าเฉพาะเงินเดือนน่าจะมากกว่านายกเทศมนตรีหรืออาจจะเทียบเท่ากันหรือว่าเหลื่อมล้ำกันไม่เท่าไหร่ครับถ้าถามว่าอบจ.ไม่ต่างกันเลยใกล้เคียงกันเงินที่ได้รับมาแต่ละเดือนเป็นเงินเดือนข้าราชการ 40% อีก 5-10% เป็นเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างที่เป็นมือเป็นแขนของข้าราชการเคยมีข้าราชการย้ายมาลงอปท.ซึ่งไม่กล้าคัดค้านเพราะว่าเป็นสิทธิ์แต่ย้ายมาเพื่อเอาตำแหน่งแต่ว่าทำงานไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการการเมืองย้ายมาเพื่อปรับฐานเงินเดือนคนกลุ่มนี้ทำงานอยู่ไม่อยู่กับที่ต้องไปทำงานรับใช้นายทำให้งานพัฒนาแต่ละอปท.นั้นไม่คืบหน้าประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยครับเปิดค่าตอบแทนปลัดอปท.หลักแสนเผยข้าราชการการเมืองเหาะมาปรับเงินเดือนฟาดโอทีฉ่ำครับ
0: ส่วนเรื่องของการฟ้องนะคะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้ตรวจสอบคืนกรณีหัวสว.สีส้มค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยในการทำหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางพรรครวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคต้องได้รับการปกป้องต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทราบเราเปิดเผยทุกอย่าง

0: รัฐบาลเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะอนุทินโพสลายขั้วสิงจับปลายย้ายใหญ่สางปัญหามหาไทยธรรมนัสปัดปฏิญญาโมนาโกจับมือเพื่อไทยโหวตเชือดหนูลือหึงปฏิญญาโมนาโกกล้าทำจับมือเพื่อไทยโหวตไม่ไว้วางใจเสียหนูเพื่อให้พ้นจากเก้าอี้นายกธรรมนัสปฏิเสธทำควันทันควันบอกโมนาโกมาโมนาโกจริงแต่ไม่ได้เจอทักษิณและไม่มีความจำเป็นต้องทำตัวเป็นอีแอบจับตารีเซ็ตมหาดไทยหลังมีปัญหาทับผมทั้งโกงสอบท้องถิ่นบุกรุกที่ใช้นอมินีถือครองธุรกิจเสียหนูจะยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่11สิงหาคมนี้สลายสีสลายกวนการเมืองมี40เกษียณ18รายนายกย้ำอีกไม่ขัดแย้งพิพัฒนาทีโวรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุกมิติมีผลงานเพิ่มทุกวันเป่ายิ่งชีพแชร์ภาพบัตรเลือกสว.คาดมาจากมือดีแฮ็กกล้อง CCTV ของกกต.เชื่อคนในปล่อยเองขอให้ดูว่ามีผู้สมัครกี่คนที่ใจบังเอิญตรงกันนันทนาช่วยย้ำผู้สมัคร 60-70 คนเลือกเลขตรงกัน10ลำดับเป๊ะมีโอกาสเกิดแค่1ในหลายพันล้านลั่นผู้สมัครกลุ่มสว.ประชาชนไม่มีอะไรหลบๆซ่อนๆกกต.ก็สังเกตการรวมตัวกันได้เพราะเป็นกลุ่มอยากแก้รัฐธรรมนูญค่าใช้จ่ายทุกอย่างลงขันกันอย่าไปคิดว่าเขาจะทำเรื่องชั่วๆแนะไปตรวจสอบพวกเอาผู้สมัครสว.เป็นผู้ช่วยโอนเงินเดือนคืนให้คนบางกลุ่มนั่นคือการจ่ายค่าตอบแทนโหวตเตอร์ค่ะ
1: ขณะที่นายรังสิมันโรมนะครับจากพรรคประชาชนบอกว่าการที่พยายามลากพวกเราไปเกี่ยวด้วยคิดว่าเสียเวลาเปล่าครับควรเอาเวลานี้ไปตอบคำถามของภริศวัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปตอบคำถามของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอทั้งประเด็นการไปกินร้านอาหารโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกินที่โรงแรมภูแมนคิดว่าไปตอบเรื่องนั้นให้เคลียร์ดีกว่าไม่ใช่มาเล่นในเรื่องของการทำให้เรื่องนี้เอาวัฒกรรมมาพูดคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรพาดหัวข่าวแนวหน้าครับโรมลั่นพร้อมให้สุภชัยและภูมิใจไทยตรวจสอบคดีโกงสว.สีส้มท้าเปิดชื่อมาเลยส.ส.ประชาชนคนไหนเอี่ยวเปลยไม่รู้ทำไมจังหวัดไหนที่มีสว.สีน้ำเงินเยอะๆจังหวัดนั้นมักเจอทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันยันเกาะติดสอบข้อมูลใกล้ชิดครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของฮลุนโซโล่นะครับที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะครับสื่อใหญ่ของจอร์เจียก็รายงานว่าตำรวจพบร่างฮลุนโซโล่โยงเกี่ยวข้องกับกรณีการฆ่าตัวตายมาตรา115นะครับขณะที่ย่าเองยังไม่เชื่อว่าหลานชายจะทำตัวเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เองในส่วนของสถานทูตไทยก็เตรียมจะพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียติดตามข้อที่จริงในกรณีดังกล่าวนี้นะครับล่าสุดครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งข้อมูลบอกว่าได้รับการยืนยันจากตำรวจในท้องถิ่นว่าทรัพย์สินของฮลุนยังอยู่ครบถ้วนและก็สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อที่จริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทางนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และก็การดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของฮลุนโซโล่นะครับอยู่ที่

0: ภอสมเด็จกาฬสินธุ์ไปพูดคุยกับคุณย่าสมเป่งนะครับคุณย่าก็บอกว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากฮารุเนี่ยเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสเมื่อเวลาไปอยู่ที่บ้านเด็กๆในหมู่บ้านเพื่อนบ้านก็จะมาหาก็สนุกสนานอย่างมีความสุขนะครับส่วนสาเหตุการตายที่มีการนำเสนอข่าวว่าเป็นการฆ่าตัวตายย่าบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับฮารุนโซโล่ดับญาติยังคาใจครอบครัวยันฮารุนโซโล่ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังไม่มีโรคประจำตัวย่าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าหลานชายจะฆ่าตัวตายครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะอย่างคุณว่านชัยก็ให้สัมภาษณ์รายการดังบอกว่าได้ติดต่อกับตำรวจจอร์เจียได้รับการยืนยันว่าพบร่างของฮารุนค่ะที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีลักษณะเหมือนคนนอนหลับค่ะซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยของการถูกทำร้ายขณะที่ทางรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้ร่วมรายการก็ได้อธิบายยกตัวอย่างขั้นตอนตามหลักนิติเวชกรณีการเสียชีวิตนะคะของชาวต่างชาติในไทยโดยบอกว่าหากเสียชีวิตไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนร่างนั้นก็จะถือว่าเป็นบุคคลนิรนามตำรวจก็ต้องใช้เวลาในการสืบหาตัวซึ่งก็ต้องใช้เวลานะคะระหว่างการชนะสูตรก็ไม่สามารถแจ้งญาติได้จนกว่าจะพิสูจน์แน่ชัดและถ้าหากว่าทราบตัวตนก็จะประสานสถานทูตเพื่อแจ้งครอบครัวมารับรองการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพค่ะเป็นภาพที่ทางฝั่งในอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ค่ะเดินทางไปเยี่ยมคุณย่าของฮารุนโซโล่ด้วยนะคะใครปริศนาปมดับฮารุนโซโล่เจ้าหน้าที่ไทยไปจอร์เจียเกาะติดชนสูตรศพญาติพี่น้องอย่างคาใจพบทำประกัน5ล้านค่ะเพราะว่าก็มีการรายงานนะคะว่าตัวฮารุนโซโล่ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1ฉบับมีทุนประกัน5ล้านบาทด้วยกันสิงห์ศักดิ์เต้นสั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในตุรกีเกาะติดผลชนสูตรศพฮารุนโซโล่แย้มรอคดีเสร็จก่อนนำร่างบินกลับไทยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้กระบวนการสอบสวนมาตรา115กฎหมายจอร์เจียมุ่งเปิดเคสรวบรวมหลักฐานตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านยังไม่ฟันธงเป็นเหตุการเสียชีวิตจากอะไรค่ะคปพ.แจงประกันภัยฮารุนโซโล่ทำไว้5ล้านคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุฆาตกรรมด้านย่าอดีตยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวดังเผยสิ่งสุดท้ายหลานรับปากจะซื้อชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงปีใหม่ล่าสุดกังขาไม่เชื่อสื่อนอกระบุฮารุนโซโล่ปลิดชีพตัวเองค่ะ
0: สุขภาพซึ่งมีความเสี่ยงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับการประกันภัยถ้าทำไว้ก็จะคุ้มครองแล้วก็ถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงดีที่สุดครับทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงได้ครับโดยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยก็คือ1วัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2วัยทำงานเหมาะกับการทำแบบประกันที่วางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบุตรเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้น4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักเช่นประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุเป็นต้นผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จนสุดท้ายค่ะมาตามกันต่อนะคะคดี2พี่น้องชาวรัสเซียวัย22ปีกับวัย17ปีที่หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์รุ่น ADV ค่ะซึ่งหลังจากนั้นมาในทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถขุดไปเจอรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เจอทั้ง2คนว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดมสุนัขเคนายพร้อมกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาในพื้นที่เป้าหมายสำคัญค่ะในตำบลห้วยใหญ่และก็บ้านร้างที่จังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งก็พบว่ามีสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือของ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปอยู่ที่บริเวณบ้านร้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบฟักทองเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันค่ะว่าโทรศัพท์ถูกปิดเครื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่าถูกทำลายอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเชิงลึกซึ่งญาติของผู้เสียหายก็ร่วมปัดประกอบพิธีเปิดป่าตามความเชื่อและร่วมสังเกตการณ์ในการที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันค้นหานะคะส่วนประเด็นบุคคลต้องสงสัยที่ปรากฏเป็นข่าวตัวแทนครอบครัวบอกว่าขณะนี้ทุกคนยังไม่ต้องการให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เพราะมีเพียงความหวังที่จะพบตัวเด็กทั้งสองคนให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสพห้วยใหญ่ก็อนุมัติหมายศาลนะคะจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องกับนายธงสองคนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรับของโจรหลังตำรวจมีพยานเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนั้นไปฝังดินค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเร่งหา2พี่น้องรัสเซียเค้นสอบผู้ต้องสงสัยตำรวจท่องเที่ยวตม.ชลบุรีระดมกำลังค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวปริศนาเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเค้นสอบเข้มพบซากรถจักรยานยนต์ผู้สูญหายแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นในพื้นที่เป้าหมายค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของไทยเราขอเลื่อนการเจรจาสันติสุขออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับหลังจากกลุ่มเห็นต่างมายิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานเราพลีชีพไป5นายนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงกรณีเมื่อ29กรกฎาคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศซึ่งมาเลเซียกับไทยมีความสัมพันธ์การทูตที่ดีมากครับฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรก็มีวงเจรจาที่สามารถนัดพูดคุยกันได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงให้ความขัดแย้งมันไม่ให้มันขยายผลครับส่วนกรณีที่จะมีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นั้นนายกบอกว่าขอให้ไปถามนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบดีกว่านะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับถกสมช.คุมเข้มเลื่อนคุยสันติสุขเพื่อประเมินใหม่ถกสมช.เข้มข้นมาตรการปลอดภัยมั่นคงชายแดนใต้ศรีหศักดิ์ชี้เลื่อนพูดคุยสันติสุขใต้เพื่อประเมินสถานการณ์ใหม่เผยมาเลเซียร่วมมือดีกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประชาชนยันหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่มีการคุมตัวตำรวจไปสอบสวนแต่อย่างใดครับ
1: มากระเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะก็หยุดยาวกันไปแล้วนะคะหลังจากที่มีวันหยุดหลายวันก็ไปท่องเที่ยวกันค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพชุมชนตลาดภูฝั่งธนบุรีร่วมใจกันจัดงานขบวนแห่เทียนพรรษา9วัดชาวตลาดภูค่ะซึ่งการแห่เทียนพรรษานี้นะคะก็พิเศษค่ะมีขบวนแห่สิงโตสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว BOIปลื้มอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์แห่ลงทุนพุ่ง 82,000 ล้านบาทจ้างงานคนไทยกว่า 20,000 สมาคมโรงแรมชงรัฐบาลบุกเที่ยว5สิงหาคมมติชนจัดนิวทัวริซึมค่ะ BOI หนุนเทคโนโลยีโฟโตนิกส์เผย5ปียื่นขอรับการส่งเสริม79โครงการมูลค่าถึง 82,000 ล้านบาทค่ะ
0: ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับรับจ็อบในการหิ้วของไปส่งปลายทางก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะประเด็นนี้ครับวันนี้ต้องจับตาเลยเพราะว่าในส่วนของอัยการญี่ปุ่นนั้นจะ

0: มีการชี้ชะตากรณีสาวไทยหิ้วพัสดุไปส่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในนั้นมีซองกาแฟซึ่งมีไอซ์ซุกอยู่ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้มีพาดหัวข่าววันนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุ้นอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องสาวไทยหิ้วของซุกไอรองเลขาปปส.เผยรออัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องคดีสาวไทยรับหิ้วของแต่พบถูกซุกไอหรือไม่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้แหละครับยันปปส.ประสานข้อมูลกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อเนื่องชี้รายเดอร์ที่ส่งพัสดุให้สาวไทยยังไม่ปรากฏตัว
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะสั่งถล่มให้เละทรัมป์โจมตีอิหร่านสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกายังปานปลายขยายวงต่อเนื่องสางแค้นการฝุ่นตลบทรัมป์ถูกฉุนเตหารานโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวลั่นเอาคืนให้ยับเซนคอมรับลูกถล่มเกาะเกตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปูเชอีก2ชั่วโมงด้านความขัดแย้งขยายวงเกิดโดรนปริศนายิงเรือบรรทุกน้ำมันมะกันที่ท่าเรือดามิเอต้าของอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่ซาอุดีอาระเบียแท็กทีมสหรัฐเอาคืนถล่มฐานกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรอิหร่านในอิรักตายนับ10ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของหมอพร้อมนะครับที่สาวบอกว่ามีข้อมูลขึ้นมาโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ไปรักษาครับอาจจะส่งผลเสียหายต่อเธอในอนาคตซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับจะให้รู้ผลภายใน2สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนครับตั้งทีมสอบหมอพร้อมรู้ผล2วีคกลุ่มผู้เสียหายจ่อร้องสาธารณสุข3สิงหาคมสาธารณสุขและสปสช.ตั้งทีมตรวจสอบคีย์ข้อมูลหน่วยบริการลงหมอพร้อมคาดรู้ผลไปใน2สัปดาห์เพราะว่าหลายคนลองเข้าไปตรวจสอบประวัติของตัวเองในหมอพร้อมพบว่ามีประวัติการรักษาขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ดำเนินการหรือว่าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถธนากุลลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวรสิทธิ์เผยกสทประชุมโกงข้อสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าแจ้งเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ได้ล่าช้าแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลัก

0: การปฏิบัติให้เรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกันอีกทีกรณีที่ประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ที่ 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทมีตัวเลข 5,925 รายนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนทราบคือ 5,925 รายส่วนตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนทางอื่นกสทไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสทแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อเมื่อถามว่าประชาชนสงสัยเหตุใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าทุกอย่างมีกระบวนการเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ตำรวจสุพรรณบุรีจับยาบ้าล็อตใหญ่สืบจาก10เม็ดขยายผลสู่การจับกุมเกือบ2ล้านเม็ดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยพลตำรวจตรีวัชรินทร์ประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันบุกจับกุมยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยของกลางจำนวนกว่า 1,800,000 เม็ดถูกวางห่อด้วยถุงปุ๋ยซุกซ่อนในห้องน้ำบ้านเช่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวต่อมาเวลา 22:30 นาทีของเมื่อคืนนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองด้านพลตำรวจตรีวัชรินทร์เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจสายตรวจสภ.ดอนเจดีทำการจับกุมผู้เสพยาบ้าจำนวน10เม็ดจับผู้ต้องหา1รายจากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อจนชุดสืบสวนสามารถจับกุมได้ต่ออีก 9,800 เม็ดได้ผู้ต้องหาอีก1รายและมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มจนสามารถจับกุมได้ยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 1,800,000 เม็ดที่บ้านเช่าหลัง1พื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายคาดว่าผู้ค้านำยามาพักเก็บไว้ในจุดพักยานอกจากนี้ยังพบตัวการ์ตูนปิกาจูถูกปั๊มอยู่บนห่อยาบ้าจำนวนมากคาดว่าเป็นสัญลักษณ์ยาบ้าที่ผู้ค้าทำไว้ในล็อตนี้และยังพบรูปนี้แพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีทำการขยายผลไปถึงผู้เช่าบ้านหลังนี้และมีการสอบสวนเพิ่มเพื่อทำการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้า

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: M-Cotjan 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปองปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิม 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์หลายคนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะบางคนอาจจะลาในวันจันทร์หยุดยาว3วันนะคะแล้วก็ลาในวันนี้วันศุกร์อีกด้วยติดเสาร์อาทิตย์อีก2วันก็เรียกได้ว่าเป็นการหยุดที่หลายวันต่อเนื่องท่องเที่ยวกันแบบสุขกายสบายใจเลยนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่มาทำงานกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีวันนี้นะคะอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนเข้ามาพูดคุยทักทายมาได้เพราะว่าปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงเวลาบ่าย2โมงกันเลยทีเดียวค่ะแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจันทบุรีเกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวนี้แต่ในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะกันก่อนค่ะ

0: คอตกรีนนิวส์
1: แต่ละปีมีการใช้งานผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั่วโลกประมาณ167,000ล้านชิ้นสร้างขยะปริมาณ25ล้านตันคิดเป็น 300,000 ชิ้นต่อนาทีสตาร์ทอัพในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสได้มีการนำผ้าอ้อมใช้แล้วทิ้งที่มาพร้อมกับซองเชื้อราที่ผู้ใช้สามารถโรยลงบนผ้าอ้อมก่อนจะทิ้งลงถังขยะภายใน 1-2 สัปดาห์เชื้อราจะมีการช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายพลาสติกในผ้าอ้อมสำหรับเชื้อรามีความสามารถพิเศษในการย่อยสลายวัสดุที่ซับซ้อนเช่นลิกไนท์ในไม้ซึ่งโครงสร้างใกล้เคียงกับพลาสติกการทดลองในห้องแลบเผยให้เห็นว่าหลังผ่านไป9เดือนผ้าอ้อมที่ใช้แล้วถูกบ่มด้วยเชื้อราจะกลายเป็นดินดำที่อุดมสมบูรณ์แม้ผลลัพธ์จะน่าทึ่งบริษัทก็ยังคงศึกษาผลการย่อยสลายในสภาพแวดล้อมจริงหวังนำข้อมูลไปยืนยันและขยายผลในปีหน้านอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาใช้เชื้อรากับผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่และนอกจากนี้ปัจจุบันผ้าอ้อมชุดนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและนักลงทุนเป็นอย่างมาก
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ลดขยะอาหารเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคีเครือข่าย15ภาคีองค์กรสำหรับการประกาศในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาขยะแต่จะเป็นการวางรากฐานในการขับเคลื่อนทั้งการสื่อสารการรณรงค์การนำร่องลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกภาคส่วนสามารถร่วมเป็นพลังสำคัญในการจุดประกายและผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมนำไปสู่การลดขยะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคต
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Impact Hello One One
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อยู่กันในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะในช่วงวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของอำเภอแม่ขามอำเภอขลุงค่ะล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทางจังหวัดเขามีการสั่งการด่วนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายรีบไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนในจันทบุรีสำหรับภาพรวมของสถานการณ์ในเส้นทางน้ำหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำจันทบุรีคลองน้ำใสประตูระบายน้ำปากคลองพักดีรำไพตอนนี้แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมอยู่บ้างนะคะแต่ยังไม่ได้อยู่ในระดับวิกฤตที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับขึ้นค่ะตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องหากว่าไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีกนะคะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้หน่วยงานหลายพื้นที่ก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงตอนนี้เขาก็มีการเตรียมพร้อมนะคุณผู้ฟังในการนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงหลายพื้นที่มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สแตนด์บายเพื่อเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: MCOT Green News
0: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดราก

0: ออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: M Club Hello One One
1: ยิ้มค่ะยิ้มโอเค
2: น้องรักหัวจัดองศาไฟไม่ได้สักทีว่ายังไงเนี่ยกดเล
3: ยกลมหน้านิดนึง
4: เอ๋ผมกำลังจะไปแล้วนะคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าย
2: ังไง

0: Hot Green News
1: ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์จากแมลงเติบโตเร็วและแรงตามเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดมูลค่าสินค้าตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้มีอุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารและสารอาหารทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพธุรกิจอาหารเสริมหรือเวชสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปล่อยตัว2ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวคดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาหลังถูกหิ้วสอบเค้นครึ่งวันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามไล่ล่าสามารถจับกุมตัวนายโหยหรือเสือโหยและนายผาง2ใน4ผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของไดแอนนานาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพบเบาะแสทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปขุดดินฝังซ่อนเร้นอำพรางรวมถึงยังเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ซาเล้งภายในป๋องและในธง2ผู้ต้องหาตัวการหลบหนีออกจากพื้นที่ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ทำการปล่อยตัวนายหุยและนายผางเป็นอิสระโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่จับกุมนายป๋องและนายธงได้ในพื้นที่จังหวัดระยองแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายยังอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกในป๋องล่วงละเมิดและกักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อ7ปีก่อนซ้ำยังถูกข่มขู่จะฆ่ายกครัวประกอบกับทราบว่าในป๋องเป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือเนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ให้ในป๋องนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้ว 200,000 กว่ารายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์การได้รับคืนสิทธิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานเสร็จแล้วสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงมีกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานเริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคมต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนที่กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้ำชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยข้อมูลทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบมีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพร CNPL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
7: ทำไมตัวโนสปีดถึงเลือกใช้เชื้อบาซิลัสเพราะเชื้อบาซิลัสเป็นแบคทีเรียที่พ

0: ชั่วคราวเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมเสือก็สามารถกลับมาเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้อีกครั้งเท่าจากนี้บาซิลัสยังมีความสามารถในการเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณรากพืชและแข่งขันกับเชื้อก่อโรคทั้งด้านพื้นที่และแหล่งอาหารช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์รอบร่างได้ดีเหตุผลที่อาจารย์บุญบางเขนเลือกใช้เชื้อบาซิลัสในโตโนสปีทุกรูปแบบประโยชน์สูงสุดของน้ำหมักตัวนัวคือการช่วยให้ดินกลับมาใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตในดินมีความหลากหลายและสมดุลระบบนิเวศรอบรากพืชก็จะทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยบาซิลัสเป็นหนึ่งในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จริงๆยังมีจุลินทรีย์อีกหลากหลายกลุ่มที่มีบทบาทแตกต่างกันออกไปไว้น้องเอ็มจะมาเล่าให้พี่ๆฟังในคลิปต่อไปนะคะเรื่องดินและจุลินทรีย์ไว้ใจท่านเกษตรบางเขนได้เลยค่ะบายบาย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ไฟสปอต

0: ไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่1,290บาทถูกต้องแล้วค่ะ1,290บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ผักจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขัดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ปังปอมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาเล่าให้ได้ฟังกันด้วยหลายคนบอกว่าอยากจะบำรุงร่างกายด้วยการเติมโอเมก้า3นะคะบางคนก็บอกว่าต้องนึกถึงปลาแซลมอนแต่ต่อไปนี้เนี่ยลองเปลี่ยนความคิดหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโอเมก้า3นะคะมีเยอะในปลาหลากหลายชนิดค่ะและที่สำคัญนะปลาไทยที่มีโอเมก้าสูงนะคะหาซื้อง่ายราคาประหยัดมีคุณประโยชน์ก็ไม่แพ้กับแซลมอนเลยแหละมีหลายปลาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาช่อนปลาอินทรีปลาน้ำดอกไม้ปลาเนื้ออ่อนปลาดาบเงินปลากระพงแดงปลาจาระเม็ดขาวปลากระพงขาวปลาดุกอุยนะคะอันนี้ดีต่อสุขภาพไปบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงหัวใจลดการอักเสบในร่างกายนะคะลองเปลี่ยนมาใส่ใจสุขภาพด้วยวัตถุดิบไทยง่ายๆแบบนี้นำมาทำได้หลากหลายเมนูส่วนใครมีเมนูไหนแนะนำในช่วงนี้พูดคุยทักทายกันมาได้เลยค่ะ

พอดกรีนนิวส์งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วย

0: ลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฟรีนิวส์หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
1: Mcot Free News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว

0: ามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

และในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังทานข้าวอะไรกันบ้างคะบางคนบอกว่าทานข้าวขาวทานข้าวกล้องทานข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมาดูกันหน่อยนะว่าเช้าๆแบบนี้ใครทานอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพูดคุยให้ได้ฟังเรื่องราวของประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิดนั่นเองค่ะหากว่าวันนี้คุณทานข้าวกล้องนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีใยอาหารค่อนข้างเยอะวิตามิน B สูงแร่ธาตุเยอะด้วยนะคะอิ่มท้องก็นานเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยู่ในช่วงการดูแลควบคุมน้ำหนักแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเลือกเป็นข้าวกล้องเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเลือกทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่บอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าใยอาหารเนี่ย

0: ูงเหมือนกันค่ะแต่เขาจะโดดเด่นในเรื่องของการที่มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่มีเรื่องของโรคเบาหวานสามารถช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยนะทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานอาหารให้หลากหลายค่ะสลับกับชนิดของข้าวในแต่ละมื้อวันนี้คุณอาจจะทานเป็นข้าวกล้องสลับกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หรืออีกวันนึงเนี่ยจะเป็นข้าวขาวสลับแบบนี้ไปในทุกๆวันนะคะก็จะช่วยทำให้ปริมาณอาหารแล้วก็สารอาหารที่ได้รับเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะคุณผู้ฟังมีโปรตีนคุณภาพดีต่างๆเนี่ยที่อยู่ในข้าวชนิดต่างๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะ
1: เอ็มคอร์ดกรีนนิวส์
0: จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาเมืองหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกสูงและไม่สามารถมีตึกงอกเงยได้ขึ้นมาใหม่ดังนั้นสถาปนิกจึงมีการเกิดไอเดียปรับเปลี่ยนพื้นที่บนดาดฟ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและเชื่อมโยงกับธรรมชาติหนึ่งในโจทย์สำคัญคือเด็กๆต้องใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดสถาปนิกจึงมีการออกแบบสนามเด็กเล่นให้ออกมาเป็นทีมต่างๆเช่นป่าเขียวขจีหมู่บ้านเนินเขาสามเหลี่ยมปราสาทถนนบนเนินเขาหรือฟาร์มบนดาดฟ้าเดินเข้าไปในห้องเรียนเด็กๆก็จะสามารถมองเห็นวิวสีเขียวๆจากต้นไม้สูงใหญ่รอบๆโรงเรียนได้แถมยังได้ร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาในการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิที่ดีและมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกัน
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอานิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาณาเมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพระทหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพระทหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตร

0: 10ไตรประสงค์สนับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับประกอบเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีกเอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตรห้าชั้นบังแทรกฉัตรเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูติ

0: ครับตามคติไทยโบราณ นั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ

0: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนรสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนาบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะครอบเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบ พิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปัญระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
1: ครับ
2: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยพออ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปดาห์ไม่ได
1: ้ครับ
2: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
2: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับถ้าจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใหญ่เป็นในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
2: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
2: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับ
2: นะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งบรรยงพระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระยังราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่พังพรรัชมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับมาสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลพระพระบาทสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: สูตรจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาสน์เจ้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

ังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

0: ุราเวรยามัจจปมาทัทานาเวรมณีทิพาปะทังธรรมาทิยามิอิมานิปัญจทิพาปะทานิสีเดนะทุกติยันติสีเดนะโภคะธัมมทาสีเดนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทะเ
1: ยจิตจบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็ถือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการวนิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพัตตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพัตตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยมจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ท่านสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพ

0: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่าน

0: ษาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเทเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาดิวาฮาปุระอริปุเรนติสังฆลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปปัตติอิจิตังปิฏิตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนโสตังปปาตันโทปนรโตยทามณีโชติรโตยะ

อันติเลกาวัตสตังจีวัตตุอันติเลกาวัตสตังจีวัตตุอันติเลกาวัตสตังจีวัตตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุอนัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตสมเด็จพระมหาพัทรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหา

0: ชรราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาจสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับท่านผู้ชมที่มาอยู่ครับอาจารย์จะมีในระยะนั้นบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆครับ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระผู้สายโยมก็จะได้ลาดพระผู้สายโยมเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
1: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมรดิกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้เช่นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระผู้สายโยนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
1: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
0: ครับ
1: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานอนุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
0: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
1: ใช่ครับ
0: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
1: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
0: ครับ
1: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
0: ครับ
1: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็น

0: คันธทุระกับลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชพิธีกลางพัดตัดด้วยดินทองเป็นลายพระอักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานนะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายครับอาจารย
0: ์คือตัวนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: นะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคือคำว่าคาถากับกถานี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่ผสม11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระกุศาอยู่และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจ้าเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจ้าเนินไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าพระผู้สายโยเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกอบกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกอบคือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกอบสัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: สนับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จสินหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทับสิโนทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุ

อาทิเรกวัสสตังชีวตุอาทิเรกวัสสตังชีวตุอาทิเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สนับสนุนในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัฒน์วัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมายังอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญไปเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้งสองชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองที่ขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับ
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในสมณพระ

เจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: านิจาวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุโข
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกอบในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่งเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยมแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในครับเที่ยวที่สองซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนำในการมาเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: การเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับประกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ47รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะเลนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดพระไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: Yeah, one.

ังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอแล้วท่านพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ้ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผา

0: ารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
1: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
1: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
1: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
1: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระนาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่นาอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปส่วนของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระสัตว์เจ้าคุณสมเด็จ
1: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
1: ครับ
2: ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
1: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
1: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
1: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกอบจะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญๆนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงจะต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการ

0: กิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
1: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
0: ็
1: เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสื่อสารในพระพุทธพุทธศาสนา
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
1: เชิงพิธีกรรม
0: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสมและเจ้าพนักงานได้เก็บพระผู้สายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทนะครับอยู่หลายท่านดังที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธีธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: และด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหากัจจายนแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าเรือเธอเจ้าฟ้าที่บังกอรัศมีโชติครับ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากรกานีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่เนี่ยจะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสนัยนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี้นะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนนี้ห่างหายไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะ
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับซึ่งทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐาน

แห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยะนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอด

0: ยาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวัน พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี

0: ีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรวีนะคะวันนี้ มาเจอกันช้านิดหนึ่งนะคะอย่างหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเรียบร้อยก็มาเจอกันสักครึ่งชั่วโมงกับการฟังเพลงสากลในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็ส่งท้ายสิ้นเดือนด้วยค่ะวันนี้เราก็ยังมีไลฟ์ทาง TikTok ของ MCOT จันทบุรีเช่นเคยนะคะยังไงเข้าไปดูเข้าไปชมให้กำลังใจดีเจกันได้ที่ TikTok ของ MCOT จันทบุรีด้วยนะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี
0: ใครที่เจอปัญหาว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งนึงนะคะก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานดินเน่าง่ายมากเลยค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงในดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่แล้วค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยดินเน่า2ขวดนะคะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกคนในราคา699บาทค่ะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่านะคะโทรไปได้เลยด่วนๆเลยค่ะเบอร์นี้นะ021143990 021143990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

0: ให้คุณผู้ฟัง Soft Music Time แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ MCOT จันทบุรีอยู่นะคะวันนี้ต้องมาไวไปไวแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า3สิงหาคมนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันตั้งแต่ช่วง11โมงเป็นต้นไปเลยนะคะตอนนี้ไปพักผ่อนทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกับดีเจอ้อมและรายการ Soft Music Time กันได้ใหม่วันจันทร์ช่วง11โมงจนถึงเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: สวดอนมอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นด้านอธิบดีสทเลื่อนพบพนักงานสอบสวนได้เบาะแสเพิ่มป่องและธงผู้ต้องหาคดี2พี่น้องรัสเซียซิ่งจักรยานยนต์หลบด่านตรวจอำเภอสอยดาวเจ้าหน้าที่เร่งปูพรมล่าภาคเหนือหลายจังหวัดอ่วมฝนถล่มน้ำป่าหลากทะลักชุมชนกระบะไหลจมกลางลำห้วยเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัด 2,000 ล้านบาทเปิดจองผ่านแอปเป๋าตังค์วันแรกหมดเกลี้ยงใน21วินาทีทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันเป็นประจำกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะช่วงเที่ยงนะคะครึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะพร้อมกับความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆที่มีมาอัปเดตในวันสิ้นเดือนค่ะวันที่31กรกฎาคม2569นะคะมาที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะคะกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผอ.มสว.เข้ามอบตัวกองปราบแล้วนะคะเห็นว่าถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาด้วยกันจากกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้ความคืบหน้าค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13รายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกป.ให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดนะคะว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบนายเรืองเดชได้แอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนมีรายงานพนักงานสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยทางพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองด้านนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเอกสารขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าค่ะโดยยังไม่ระบุวันสำหรับนายเรืองเดชทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาด้วยกันนะคะคือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาเปรียบร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีรายงานของกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้เช่นเดียวกันและพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนซึ่งทั้งหมดนะคะถูกข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: ขณะที่ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงคดีของน้องเทียนค่ะที่หิ้วไอเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดค่ะอัยการของญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องค่ะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าขณะนี้ได้รับการแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวค่ะซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนอยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน รในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือว่าน้องเทียนกลับประเทศไทยนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะก็ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นนำคดียาเสพติดซึ่งเป็นยาไอเข้าประเทศโดยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนก็คาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่น้องเทียนหรือว่านางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ว่าต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศส่วนการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดสำหรับคดีความต่างๆในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกลับประเทศไทยแล้วจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปและทางทีมงานนะคะกู้ภัยระดมกว่า100คนในการตามหาตัวเมื่อช่วงเช้าล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหานางสาวไดอาน่าอายุ22ปีและนายโรบันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมจักรยานยนต์นะคะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมค่ะทั้งนี้ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกุมผู้ต้องหาล่าสุดมีรายงานกระแสข่าวสามารถควบคุมตัวนายป๋องนายทงได้แล้วจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่สามารถจับกุมตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่ายังไม่สามารถจับกุมตัวได้โดยเมื่อเวลาบ่ายโมงของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวในป๋องและในทงในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก่อนมุ่งหน้าไปสระแก้วขณะที่ประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนค่ะที่ด่านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจมีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกมีลักษณะคล้ายหมวกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำนะคะโดยมีการเร่งฝ่าเครื่องฝ่ารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีด่านไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับได้ทันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือนายป๋องและนายทงผู้ต้องหาตามหมายจับคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการหลบหนีทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนะคะในส่วนของการตามหามีการระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงสุนัขเคนายกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาบริเวณจุดเป้าหมายสำคัญป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงตำบลห้วยใหญ่บ้านร้างเส้นทางมุ่งหน้าวิหารเซียนเขาชีจันบริเวณแหล่งน้ำเขามรดกนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมาฟักทองค่ะมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปช่วงถึงก่อนบ้านร้างแล้วก็พื้นที่อ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลค่ะว่าในช่วงวันที่27ถึง28กรกฎาคมมีการต้อนวัวออกจากคอกแต่ก็ได้เห็นชาย2คนมีรูปพรรณสันฐานที่ตรงกับผู้ต้องหานะคะก็เลยมีการมาให้ข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีนาอายุ40ปีมารดาของผู้สูญหายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับการหายตัวไปของบุตรทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้แม่ของผู้สูญหายเครียดอย่างหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้งสองคนอีกครั้งซึ่งปกติลูกสาวลูกชายเนี่ยจะออกจากบ้านในช่วงเวลาตีสี่กลับมาไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยหายไปไม่กลับมาเลยนะคะทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนะคะนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีล่าสุดค่ะมีการนำตัวนะคะบุคคลต้องสงสัย2คนก็คือโหยกับผางเนี่ย

0: มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะพยานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นคนที่พาในป๋องในธงหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะก็มาให้ข้อมูลทั้งสองให้การปฏิเสธอ้างไม่รู้เรื่องไม่รู้จักในป๋องและในธงแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะซึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังจากที่เชิญตัวมาสอบสวนก็ได้มีการปล่อยตัวไปทั้งในโหยและในผางหลังจากที่นำตัวมาสอบสวนข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากพันตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมในป๋องกับในธงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและสืบสวนในทุกมิติค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภาย

0: ถี่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-POT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลำน้ำแม่งาจนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มมีชาวบ้านที่ไปนอนในกระท่อมเฝ้าสวนค่ะถูกน้ำล้อมรอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้าววังหินได้นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชายวัย60ปีที่ติดอยู่กลางสวนนะคะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลหลากลงในแม่น้ำงัดค่ะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบ้านห้วยป่าไร่ในบ้านหนองปิดแล้วก็ที่บ้านหนองครกอำเภอตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางกู้ภัยพร้าววังหินก็ได้รับแจ้งจากญาติของนายพรชัยอายุ60ปีบอกว่านอนพักค้างคืนในกระต๊อบกลางสวนริมแม่น้ำงัดโดยทำให้น้ำแม่งัดค่ะเพื่อที่จะเฝ้าพืชผลทางการเกษตรแต่ว่าน้ำป่านั้นก็ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำล้อมรอบสวนและก็เกือบจะถึงกระต๊อบอยู่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันครอบครัวก็เกรงว่าหากกระแสน้ำยังเพิ่มระดับและไหลเชี่ยวอาจจะพัดพาในพรชัยสูญหายไปกับกระแสน้ำได้ค่ะทางนี้เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงและประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินสั่งการอาสาสมัครกู้ภัยนำเรือยนต์ท้องแบนไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวออกมาก็ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะถึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก็กลับขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งกลับบ้านพักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำก็ถือว่าลดระดับลงไปแล้วซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และให้การช่วยเหลือต่อไปแม่ฮ่องสอนเองก็น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่โซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากล่าสุดค่ะมีรถบรรทุกสินค้ารถชาวบ้านต้องจมลำห้วยเครื่องดับน็อกกลางน้ำเลยนะคะหลังจากที่น้ำป่าหลากมาอย่างกระทันหันฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์กับรถกระบะสีขาวค่ะขณะกำลังข้ามลำห้วยแม่งแงะเพื่อนำสินค้าไปส่งยังชายแดนบ้านเสาหินเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างกระทันหันส่งผลทำให้รถดับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะคะก็สามารถลากรถขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จสำหรับการเดินทางสู่ชายแดนเสาหินผู้ประกอบการรถ

0: ็นทุกข์หรือว่าแม้แต่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องวิ่งลัดเลาะตามลำห้วยและข้ามกว่า52จุดค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องคอยสังเกตเรื่องของ3สิ่งที่จะตัดสินใจข้ามลำห้วยทุกครั้งก็คือสภาพอากาศบนยอดดอยมีฝนตกลงมาหนักหรือไม่ปริมาณน้ำในลำห้วยสีของน้ำหากว่าเริ่มมีสีขุ่นแดงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่าฝ่าข้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะจมน้ำนะคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรุนแรงซึ่งปัญหาเรื่องของการคมนาคมที่บ้านเสาหินก็เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนค่ะ
1: ค่ะส่วนเชียงรายนะคะชาวแม่สายกังวลระดับน้ำแม่น้ำสายสูงแตะพื้นสะพานไทยเมียนมาเร่งเคลียร์เศษไม้ที่ขวางทางโดยช่วงเช้าระบบป้องกันน้ำท่วมแม่สายซึ่งติดตั้งที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาค่ะรวมทั้งติดตั้งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมารายงานผลการวัดระดับน้ำตามสถานีต่างๆในพื้นที่แม่สายและในพื้นที่ต้นน้ำของแม่สายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจุดวัดระดับน้ำที่เมียนมาที่สถานีบ้านโจตนาระดับน้ำสูงนะคะวัดได้ร้อยละ80จากจุดวิกฤตที่สถานีบ้านดอยเต่าคำระดับน้ำปกติวัดได้ร้อยละ63นะคะแต่สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้ชาวแม่สายวิตกกังวลเกรงว่าพนังป้องกันน้ำท่วมที่ทหารได้สร้างไว้อาจจะรองรับความเชี่ยวแรงของกระแสน้ำไม่ไหวอาจจะทำให้พนังแตกได้ค่ะนอกจากนี้ทางปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้จุดล้นตลิ่งค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำต้นแม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะชุมชนสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายนะคะเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นการเมืองนะคะเรื่องของหัวสวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสวอย่างน้อย2คนแจ้งความเอาผิดยิ่งชีพถึงที่สุดค่ะแนลดอัตราเลิกจมไม่ลงเมื่อวานนี้นางแดงกองมาสวกลุ่ม10กลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอและผู้เกี่ยวข้องจากกรณีที่นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความสื่อความหมายลักษณะใส่ความว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งที่กกต.มีการวินิจฉัยว่าตนมิใช่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะโดยระบุว่าเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนน้อยจบสูงก็เข้ามาเป็นสว.ได้เช่นเดียวกันกับนายสมภารพระศักดิ์ค่ะสว.อำนาจเจริญแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้เกี่ยวข้องชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายสมภารเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาบิดเบือนข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10โดยระบุอีกว่าตนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปิ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนในใบสมัครเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครคือกกต.ไม่ใช่นายยิ่งชีพและยืนยันว่าต้องการฟ้องเพื่อให้นายยิ่งชีพได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ของ THAI Passport ตอนนี้ต้องรออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้ายในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นการทดสอบ UAT ตอนนี้ยังไม่เปิดงานใช้งานจริงปลัดกระทรวงดีอียืนยันนะคะว่าวันนี้แค่เป็นการทดสอบ UAT หรือว่า User Acceptance Test นะคะในโครงการ THAI Passport นายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport บอกว่าวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการกำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการใช้งานอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นแผนของบริษัทคู่สัญญาที่ต้องการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายในรูปแบบ UAT หลังจากการพัฒนาระบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ทางนี้ทางกระทรวง DE ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการโครงการหรือว่านับระยะเวลาตามสัญญาอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและแนบเอกสารท้ายสัญญาให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการเข้าร่วมทดสอบระบบนะคะในวันนี้เบื้องต้นอาจจะอยู่ในลักษณะของการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่า pre-registrationแต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าประชาชนกลุ่มใดจะสามารถเข้าร่วมได้รวมถึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางใดโดยบริษัทเพียงแจ้งต่อกระทรวงว่าระบบนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์และต้องเข้าสู่กระบวนการ UAT ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทสามารถเตรียมการดำเนินการได้แต่ยังไม่ถือว่าโครงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนายพัชระบอกนะคะว่าเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดส่งความเห็นกลับมาแล้วกระทรวงจะสามารถเริ่มนับ1โครงการได้ทันทีโดยอาจเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันถัดไปอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงต้องการกำหนดวันเริ่มต้นให้สอดคล้องรองรับการให้บริการและรอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนหากเริ่มต้นในช่วงกลางรอบหรืออย่างเช่นวันที่3 4หรือ7ของเดือนขณะเดียวกันแนวทางการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่ยังเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงเคยชี้แจงไว้คือโดยการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนตามสิทธิ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดนายพัชระไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งานจากอัตราเดิมลงมาอยู่ได้ในระดับใดบอกแต่เพียงว่าจะยึดจำนวนผู้ใช้งานจริงเท่านั้นนอกจากนี้ปลัดกระทรวงดีอียังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าจะให้สัมภาษณ์ยืนยันกำหนดเปิดโครงการวันที่31กรกฎาคมหรือวันที่1สิงหาคมโดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภาเนื่องจากอยู่ระหว่างชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะอนุกรรมาธิการรัฐสภาตลอดทั้งวันทั้งนี้เคยมีผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องดังกล่าวนะคะตนก็ได้ชี้แจงเพียงว่าทางกระทรวงต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนจึงยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดลงทะเบียนและเริ่มให้บริการได้อย่างเป็นทางการส่วนเมื่อถามรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะทางกระทรวงดีอีเตรียมจัดแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ก็คาดว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะ
1: หยุดยาวท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่บึงกาฬค่ะนักท่องเที่ยวไปแห่ชมความงามน้ำตกถ้ำพระเล่นสไลเดอร์หินซึ่งแม้ว่าจะหมดวันหยุดยาวไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่ลาเพิ่มเติมทำให้ตลอดทั้งอาทิตย์ยังคงคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดบึงกาฬค่ะเปิดกิจกรรมแม่โขงเนเจอร์แอนด์สปอร์ตทัวริซึม2026ก็พานักท่องเที่ยวนักกีฬาจากสองฝั่งโขงจากเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวมาเยี่ยมชมน้ำตกถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคอีสานยังคงมีน้ำไหลไปตามโขดหินเป็นกระดานลื่นธรรมชาติหรือว่าสไลเดอร์หินถือว่าเป็นจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะคะนอกจากนี้น้ำตกถ้ำพระยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอยู่ใต้ผาหินประดิษฐานพระพุทธรูปจะมีน้ำหยดลงมาสู่แอ่งหินด้านล่างตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมามากถึง 11,500 คนค่ะเดินทางมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกไปตลอดจนผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากที่บึงกาฬแล้วนะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า 2,000 คนหมุนเวียนเข้าทำกิจกรรมล่องห่วงยางที่คลองโศกบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะซึ่งเป็นในช่วงหยุดยาวทำให้บรรยากาศการล่องห่วงยางคึกคักเป็นพิเศษโดยหัวหน้าอุทยานแห่ง

0: แห่งชาตินะคะนายชนกรอักษรเพชรบอกว่าช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นและก็เป็นช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ค่ะกำลังสวยงามและสะอาดปริมาณของน้ำก็กำลังดีเหมาะสมกับการล่องห่วงยางเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อุทยานที่มีทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำเขื่อนเจี้ยวหลานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชมเขื่อนกันอย่างจำนวนมากก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวค่ะ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศนะคะแหล่งข่าวเผยมีการบรรลุข้อตกลงกับฮามาสแล้วระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับฮามาสนะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ในการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาแบบเป็นขั้นตอนผ่านการเจรจาร่วมกับคนกลางในกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามท่าทีของอิสราเอลยังคงคลางแคลงใจต่อความพร้อมในการวางอาวุธของกลุ่มฮามาสทรัมป์เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าคณะกรรมการเพื่อสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงสำคัญก็ถือเป็นก้าวใหญ่สู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนข้อตกลงนี้ค่ะจะช่วยให้ฉนวนกาซาบริหารโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่อิสราเอลเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานก่อการร้ายอีกต่อไปด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างข้อตกลงโดยสมาชิกทีมเจรจาของฮามาสโดยกล่าวว่ากลุ่มฮามาสจะยังไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปลดอาวุธจนกว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและอย่างชี้แจงด้วยว่าร่างข้อตกลงกำหนดว่าอาวุธหนักจะถูกจัดเก็บและดูแลภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารปาเลสไตน์เท่านั้นโดยจะไม่ถูกส่งมอบให้แก่อิสราเอลขณะเดียวกันท่าทีจากฝั่งอิสราเอลก็ยังคงแข็งกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งเผยนะคะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอในเอกสาร15ข้อไปก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของอิสราเอลที่ต้องการให้เกิดการปลดอาวุธฮามาสโดยสมบูรณ์นำอาวุธทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วก็ทำให้ฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหารอย่างแท้จริงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใดๆต่อไปทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังแสดงความมั่นใจว่าฮามาสนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ก็ยอมรับว่าอิสราเอลยังคงมีความกังขาส่วนระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะเพราะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพประเมินไว้200ถึง320วันเจ้าหน้าที่สหรัฐก็มองเรื่องนี้นะคะว่าเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมากกว่าเรื่องของความไว้วางใจเพียงฝ่ายเดียวสำหรับแผนการของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพที่มีทรัมป์เป็นประธานและนิโคลายมาลาเดนอฟเป็นผู้แทนพิเศษครอบคลุมถึงการเร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดตั้งฝ่ายบริหารพลเรือนปาเลสไตน์ถอนกำลังทหารอิสราเอลส่งกองกำลังนานาชาติเข้ารักษาความปลอดภัยรวมถึงการทำลายอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธทั้งหมดเหตุการณ์ในพื้นที่จริงค่ะยังคงห่างไกลจากเป้าหมายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลตั้งใจจะขยายพื้นที่ควบคุมให้ครอบคลุมถึง70%ของฉนวนกาซาท่ามกลางความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนกองกำลังนานาชาติที่เข้ามาประจำการและการถอนทหารของอิสราเอลนอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย6รายซึ่งรวมถึงเด็กด้วย2รายด้วยกันส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมสูงกว่า 1,200 รายขณะที่ฝั่งอิสราเอลนั้นมีทหารเสียชีวิตแล้ว4นายค่ะ
0: แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นผ่านมาแล้ว3วันค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดำเนินการกู้ภัยช่วยชีวิตคนที่ติดค้างอยู่ภายในโดยศูนย์กู้ภัยทำงานอย่างหนักในการปฏิบัติการกู้ภัยอาคารศูนย์การค้าอิออนในเมืองคาจิมะในจังหวัดคุมาโมโตะที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาคารแห่งนี้เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีด้านนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงสรุปสถานการณ์ล่าสุดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนพบที่ศูนย์การค้าอิออน7คนและที่โรงงานกระดาษ9คนโดยยังมีประชาชน 4,500 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรื้อฟื้นการจ่ายไฟเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสสำหรับการกู้ภัยยังเหลือจุดเดียวก็คือที่อาคารศูนย์การค้าอิออนค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดจนทำให้อาคารพังถล่มนั้นมีความเชื่อว่าเกิดจากแก๊สระเบิดซึ่งล่าสุดสำนักข่าว NHK ก็ได้เปิดเผยรายงานนะคะว่าพนักงานห้างคนหนึ่งได้ทำงานอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารค่ะโดยพบว่าหลังจากที่นำลูกค้าอพยพก็กลับเข้าไปอาคารเพื่อล็อกแคชเชียร์ให้ปลอดภัยซึ่งก็

0: พบว่าได้กลิ่นแก๊สภายในอาคารด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่ BTS ประกาศคว่ำบาตรโดยไม่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่69นะคะในปี2027เพื่อประท้วงการเพิ่มสาขารางวัลใหม่อย่าง Best ASEAN Pop Music Performance เนื่องจากมองว่าดนตรีควรได้รับการรับฟังและชื่นชมจากคุณค่าในตัวเองมากกว่าที่จะถูกแบ่งแยกด้วยเรื่องของภูมิภาคหรือภาษาทางสถาบัน Recording Academy ประกาศเพิ่มสาขารางวัล Asian Pop ปีนี้นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ก็ปรากฏว่าสามารถส่งชื่อเข้าชิงได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้นส่งผลให้หากศิลปินเลือกส่งในสาขา Asian Pop ก็จะหมดสิทธิ์ส่งแข่งสาขาสากลหลักอย่าง Best Pop Duo Group Performance ทันทีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะคุณยามินแหวนคือดิฉันพจนาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่าย
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุยข่าว

0: าวจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยข่าวเช้าจันทีนะคะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะปังปอนสจิรัตน์นะคะมาดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยไม่แน่ใจพี่เอกนะคะอาจจะติดภารกิจในการเดินทางนะคะแต่ว่ายังส่งเสียงมาแต่ในช่วงแรกค่ะท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่ของจันทบุรีนะคะหลายวันที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักตกเยอะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ขลุ่งแล้วก็ที่มะขามด้วยนะคะมีหลายพื้นที่หลายตำบลหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวที่ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสถานการณ์แต่ว่าในจันทบุรีตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะหลายคนเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะช่วงวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาบางคนอาจจะลาในวันจันทร์แล้วก็มาต่อเนื่องในวันศุกร์นะคะมีวันเสาร์อาทิตย์อีกนะคุณผู้ฟังก็จะกลายเป็นวันหยุดยาวๆตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะบางคนวางแผนในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จันทบุรีช่วงนี้ฝนเยอะฝนหนักค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันค่ะหลายคนบอกว่าช่วง29เนี่ยฝนตกหนักนะคะยาวไปจนถึง30แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตกหนักในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ในอำเภอมะขามแล้วก็อำเภอขลุ่งกันนิดนึงค่ะล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะมีในส่วนของหลายหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องของน้ำท่วมเอ่ยนะคุณผู้ฟังเรื่องของสัตว์ที่มีพิษต่างๆแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจันทบุรีก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งอำเภอขลุ่งอำเภอมะขามด้วยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหมู่บ้านนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็มีการเฝ้าระมัดระวังเรื่องของแนวโน้มเรื่องของน้ำนะคะทั้งในแม่น้ำจันทบุรีนะคะแล้วก็ที่คลองพลักดีลำไพกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในตัวเมืองจันทบุรีเองนะคะตอนนี้ไม่ได้มีรายงานเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ไหนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะรวมถึงปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็มีการร่วมมือกันในการที่จะเตรียมพร้อมนะคะรับมือเรื่องของสถานการณ์น้ำหากว่ามีฝนตกลงมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดทีเดียวนะคะทีนี้พื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคุณผู้ฟัง1784คุณโทรได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันนิดนึงนะคะพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เฝ้าระมัดระวังเรื่องของอากาศกันในช่วงนี้หน่อยก็แล้วกันส่วนใครที่มีโปรแกรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ทะเลบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่แหลมสิงห์หรือว่าเจ้าหลาวช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะสังเกตเรื่องของธงกันด้วยว่าเป็นธงสีไหนสามารถลงเล่นน้ำได้หรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ปังปอนนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันส่วนใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้มีฝนตกเราก็อยากจะอัปเดตให้ทุกท่านหรือว่าท่านอื่นๆได้ทราบนะคะก็ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีตอนนี้ได้เลยเพราะว่าเรามีไลฟ์สดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพักเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็สถานการณ์ฝนไว้นิดนึงเผื่อว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะเดินทางไปสมัครงานนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณสามารถเดินทางไปสมัครงานกันได้ค่ะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้ายอย่างที่บอกไปหลายตำแหน่งเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะคะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเภสัชกรนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขในส่วนของเวชกิจฉุกเฉินนะคะผู้ช่วยพยาบาลพนักงานกู้ชีพพนักงานช่วยเหลือคนไข้พนักงานเปลนายช่างเทคนิคค่ะพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคพนักงานประจำตึกนะคะรวมไปจนถึงพนักงานประกอบ

พนักงานบริการและนักวิชาการพัสดุค่ะใครที่มีความรู้ความสามารถนะคุณผู้ฟังแล้วก็พร้อมที่จะทำงานนะคะช่วงบ่ายหลังจากจบรายการของเราแล้วเนี่ยได้ยินเสียงปังปอนก็รีบไป

0: 1629 1629และ1619นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ปังปอนหยิบจับมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังฟังข่าวไปด้วยทานข้าวไปด้วยก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเมนูเด็ดๆนะคุณผู้ฟังที่อยากจะให้คุณได้ร่วมโหวตกันด้วยวันนี้ต้องบอกว่าวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในการที่คุณสามารถไปโหวตกันได้ค่ะร่วมโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจำปีนี้ค่ะ2569มีหลายเมนูที่เข้ารอบมา3เมนูเป็น3เมนูที่หาทานได้ยากนะคะแล้วก็กำลังจะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนชื่นชอบเมนูไหนไปโหวตกันได้เยอะๆที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวนะคะไปกดโหวตรูปหัวใจได้เลยค่ะหมูขยำรากรรมจันกดรูปยิ้มนะคะข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มไปกดรูปว้าวกันได้เลยค่ะชื่นชอบเมนูไหนแล้วก็อยากจะให้เมนูไหนนะคะเป็น1ในเมนูที่คุณชื่นชอบ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569วันนี้เน้นย้ำกันอีกครั้งโหวตได้วันสุดท้ายแล้วก็ไปโหวตกันได้เยอะๆเลยนะคะที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะข่าวของปังปอนวันนี้เดี๋ยวไปปิดท้ายเรื่องราวของการมาเช่าเวลากันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยคุณผู้ฟังที่ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับบมจ. อสมท.ค่ะบอกแบบนี้เลยนะคะว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของสื่อสารมวลชนค่ะที่เรามีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มเลยโดยเฉพาะเรื่องของวิทยุนะคะเรามีความเข้มแข็งมีจุดแข็งมากๆเลยเพราะว่าเราครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นข่าวดีที่ให้ทุกท่านนะคะมาผลิตรายการทางวิทยุค่ะแล้วผู้เช่าเองสามารถเลือกพื้นที่เลือกเวลาเจาะกลุ่มคนฟังได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกันกับเราค่ะโดยสื่อวิทยุของบมจ.อสมท.ของเราอย่างที่บอกไปเรามีจุดแข็งก็คือสถานีของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะคะท่านไหนสนใจค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงนะคะแพ็กเกจดีๆรอคุณอยู่ที่เบอร์นี้ค่ะ022016512หรืออีกเบอร์ก็ได้จดไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเอาไว้เป็นตัวเลือกในการขยายธุรกิจของคุณนะคะ0894990909นั่นเองค่ะแม้ว่าวันนี้พี่เอ๋จะไม่ได้เดินทางมานะคุณผู้ฟังแต่ว่ายังคงส่งเสียงของข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็จะมีผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ติดตามข่าวคราวนะต่างๆที่น่าสนใจในส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นกับน้องปังปอนด้วยคราวนี้ยังมีข่าวคราวนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ก็เป็นข่าวนะฮะสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเรานะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นนะภาพบรรยากาศที่เราเจอว่าบางครั้งสิ่งที่เราเฝ้าระวังก็ยังประสบเหตุจนได้นะครับอย่างเรื่องของภัยธรรมชาติฉะนั้นนะเรื่องฟ้าฝนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแล้วก็มีข่าวคราวนะฮะคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้านะครับในช่วงนี้สภาพดินฟ้าอากาศพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ตะวันออกของเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแนวของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงวันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของนะภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีของเราก็ควรที่จะเฝ้าระมัดระวังก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเรือเล็กนะฮะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวคราวที่ฝากแนวประชาพันธ์ไปอย่างพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีของเราแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แนวจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็สอบถามได้ที่0393110026หรือว่าติดตามรายละเอียดข่าวคราวนะจากทางด้านของหน่วยงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดนะเหตุการณ์เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมานอกจากนั้นนะก็สามารถที่จะแจ้งถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนประสบภัยนะฮะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ยังมีสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ครับแล้วก็เบอร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี0393251139และ0393121100นะครับก็เป็นการเตรียมการแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับยังมีข่าวคราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวคราวดีๆนะครับถ้าวันนี้คุณพร้อมเราขอชวนคุณมาเป็นผู้ให้ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยนะครับกับโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริจาคประจำนะครับผู้บริจาคครั้งแรกผู้ที่ห่างหายจากการบริจาคหรือผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดนะครับการบริจาคเลือดครับเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ครับเพราะว่าทุกวินาทีคือโอกาสที่จะได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับฉะนั้นหากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมกันให้เลือดแล้วก็กลับมาใหเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนนะครับให้ได้ครบ3ครั้งในปี2569นะถ้าเกิดว่าท่านใดที่บริจาคเนี่ย3ครั้งในปี2569ขึ้นไปนะครับก็รับทันที Special T-shirt Give Blood Now เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้ออกแบบพิเศษโดยศิลปินนักวาดภาพอิสระคุณสาลินีรัตนชัยสิทธิ์นะครับเจ้าของแบรนด์นะไซโรโนดีไซน์นะสำหรับทางด้านของศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับยินดีสำหรับทุกท่านที่นะบริจาคครบแล้วถึงเส้นชัยแล้วนะแต่ขอเวลาส่งรายชื่อเบิกเสื้อไปยังศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยนะระยะเวลา1เดือนนะครับผมหลังจากวันที่ครบครั้งที่3ของปี2519ก็จะโทรแจ้งให้สำหรับพี่น้องนะประชาชนชาวจันทบุรีของเราที่บริจาคครบ3นะ3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมารับเสื้อกันได้นะครับหรือว่าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่0393191616 0393191616นะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีร่วมกันบริจาคโลหิตให้เลือดนะก็คือการให้ชีวิตต่อลมหายใจสำหรับเพื่อนมนุษย์นะครับผมแล้วก็บริจาคครบ3ครั้งขึ้นไปก็ยังรับเสื้อนะเป็นที่ระลึกนะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์พิเศษเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับคุยข่าวเช้าจันทร์ช่วงนี้ผมจันทวัฒน์พลพินิจนะครับผมยังมีข่าวที่เชิญชวนผู้ประกอบการนะเกษตรกรนักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพชรสมุทรคีรีสู่สากลภาคตะวันออกครับภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอัตลักษณ์พื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนะครับวันศุกร์ที่7

0: สิงหาคมครับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมเดอะพีคนะจันทบุรีนะก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรนะด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ของพื้นที่พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการเกษตรเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืนนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็ขอเชิญนะผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรภาคตะวันออกสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับก็เป็นข่าวคราวดีๆแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกิจกรรมดีๆตรงนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมครับปิดท้ายข่าวนะฮะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันศุกร์นี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางด้านของบมช. อสมท.นะครับผมนั่นคือ Why Entertain Award 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ นะฮะปีนี้ก็คือ Thai Silk CurtainsThe Golden Lotus นะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยครับรางวัลแรกครับ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีครับ Why 1 Tutor Yim Why 2 Pooh Powell Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงอ่อมครับรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงดำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ครับ B1 เก่งเฮลริท B2 Powell Nerate B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 Ford ทิติพงศ์นะฮะรางวัลที่3 Prince of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เจ้าเสน่ห์ครับ G1 นะฮะจินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมาจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์รางวัลที่4ครับ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบมและรางวัลสุดท้ายครับ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมครับN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2สอโซลามทีนะครับ N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not The Best But Still Good นะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์นะครับ Why Entertain Awardsmcot.net/vote ครับหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน emod โหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวดีๆนะกิจกรรมต่างๆเรื่องราวต่างๆขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์เราก็จะนำมาหยิบยกพูดคุยประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาตรงนี้กันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยนะฮะที่นะฮะเป็นแหล่งข่าวหรือว่าส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเราผมจันยวัฒน์พลพิลาขึ้นฟังไว้แล้วครับสวัสดีครับ
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่พี่เอกเอามาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะฝากเรื่องราวข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังก็สามารถทักมาได้เลยนะคะที่เพจอสมทจันทบุรีตอนนี้เรามีไลฟ์สดกันเหมือนเดิมเลยนะคะรวมไปจนถึงหลังไมค์เบอร์นี้ฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ0394714446ค่ะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากจะส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังส่งมาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ปังปอนดูแลรับใช้คุณผู้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปเสียงจากพี่เอกที่ส่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข่าวสารที่ฝากมาประชาสัมพันธ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ดูไลฟ์สดของเราในวันนี้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงที่ 95.25 อสมทจันทบุรีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิแล้ว แล้วนะคะกลับมาเจอกัน

0: ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณแบบนี้นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวกันแบบมีความสุขนะคะแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยช่วงนี้มักปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่เอ็มคอร์ดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา Pincon Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีน้องเทียนฮิวไอเข้าประเทศจ่อผลักดันกลับไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากอัยการประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนตกเป็นผู้ต้องหานำไอซ์เข้าประเทศซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์กลับประเทศไทยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวอาริภักดิ์ระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนคาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่นางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นรวมถึงต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไร้เงาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนหลังพนักงานสอบสวน DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมหลอกลงทุนฟอเร็กซ์หลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหา22รายคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมานายภาวุฒิได้มอบอำนาจให้นายพิรัตน์ตรีเพชรทนายความประจำตัวเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1เวลากระชั้นชิดจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวนรวมทั้งนายภาวุฒิยังติดภารกิจในวันดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาวันนั้นได้และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมที่จะถึงแทนด้านคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2แก่นายภาวุฒในวันนี้แทนอย่างไรก็ตามตลอดเช้าที่ผ่านมานายภาวุฒยังไม่ได้มาตามหมายเรียกเมื่อสอบถามไปยังเจ้าตัวทราบว่าวันนี้ติดประชุมกรรมาธิการซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกเป็นวันที่3สิงหาคมโดยยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนพักขมลตั้งข้อสังเกตหลังกงสอบท้องถิ่นผ่าน40วันไม่คืบหน้านางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบคดีกงสอบท้องถิ่นจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า40วันแล้วกลับยังไม่มีอะไรมากไปกว่าข่าวการจ่อออกหมายเรียกหรือจ่อออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของใครแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่าขบวนการโกงสอบท้องถิ่นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัดจึงตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น2568ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการและเห็นได้ชัดหากย้อนทำลายกระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพ

0: ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสิน

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงนี้มาเตือนภัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็เตือนภัยกันนิด

0: ค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้1สิงหาคม2569เริ่มใช้มาตรการใหม่ใบสั่งค้างชำระมีผลต่อการต่อภาษีรถด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้1สิงหาคมเริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่หากคุณไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะต่อภาษีได้นะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระคุณจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันค่ะแต่คุณจะไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายวงกลมฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบนั่นเองนะคะระบบใหม่เนี่ยช่วยให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้แบบโปร่งใสตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้เลยค่ะและสามารถตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือมีข้อมูลเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งและสามารถตรวจสอบการชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งด้วยนะคะและมาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังค่ะใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการใหม่ที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำแข็งติดไฟพลังงานแห่งอนาคตความสำเร็จของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมการตลาดพลังงานโลกได้โดยมีการระบุว่าจีนได้มีการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการขุดและนำน้ำแข็งติดไฟขึ้นมาจากใต้ทะเลบริเวณเมืองเซินหูในทะเลจีนใต้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจจะเป็นการปฏิวัติแห่งพลังงานของโลกในอนาคตซึ่งศักยภาพของน้ำแข็งติดไฟนี้ทำให้ทั่วโลกจับตามองและนอกจากนี้จะได้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและยังลดการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วไปอีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมหาศาลนักวิจัยคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้นานถึง 1,000 ปีและอาจมากกว่าปริมาณสำรองหินใต้ดินนอกจากนี้อาจจะมีความมั่งคั่งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไม่ถึง 10% รวมทั้งยังก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปะปนในสิ่งแวดล้อมมีการคาดการณ์กันว่าในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกจะคิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะภายใต้แนวความคิดระดับโลกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ฮอตกรีนนิวส์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวความคิดใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้มีการจัดทำรถแมพการจัดการขยะพลาสติกพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2573ตั้งเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้ครบ 100% ภายในปี2570ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่านำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์เครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะที่สำคัญเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่างเป็นระบบโดยเปรียบเทียบเกาะบาหลีอินโดนีเซียสำหรับพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะว่าด้วยการลดหรือเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในครั้งนี้มุ่งเน้นการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหลอดพลาสติกโฟมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะต่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทางทะเลซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2573
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์จากการรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทยมีขยะทะเลมากถึง1ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่ไหลมาจากพื้นที่23จังหวัดชายฝั่งสำหรับประเทศไทยการเริ่มต้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการพกถุงผ้าปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกหรือการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากคนในสังคมร่วมมือกันแม้ในภาพรวมจะดูมืดมนแต่ยังคงมีแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบการจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างที่จังหวัดเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นการปลอดมลภาวะจากพลาสติกภายในปี2040และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่สามารถลดขยะครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินนั่งหัวโต๊ะสมช.ถกชายแดนใต้จับตาประเมินผลเลื่อนคุย BRN พร้อมรับฟังผลหารือรัฐมนตรีกลาโหมหลังเยือนมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อเวลา 13:30 นาทีที่ผ่านมาโดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.วันนี้คาดว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและแนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอทางการจอร์เจียชี้แจงเหตุลงวันที่ในหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮลุนโซโลไม่ตรงวันแจ้งจริงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮลุนโซโลนั้นสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีในเวลา 20:30 นวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้และเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายปวรทัศน์อย่างเป็นทางการซึ่งหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายปวรทัศน์สถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32

0: วันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโซย
8: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
9: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลก็เอาอยู
12: ่ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยละค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
11: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับบรรยากาศภาคบ่ายจะเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะบ่ายนี้ก็เป็นบ่ายของวันศุกร์แล้วนะฮะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานี่ก็อาจจะได้หยุดยาวกัน3วันต่อเนื่องตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็วันอาสาฬบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะจะได้หยุดยาวนะครับผมแต่บางท่านก็ลาวันจันทร์จนถึงนะลาวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ก็ได้หยุดยาว9วันแต่บางท่านก็อาจจะยังมีภารกิจหน้าที่การงานกันต่อไปเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงทั้งภาคกลางวันและกลางคืนก็เป็นเพื่อนนะเปิดเป็นเพื่อนกันได้นะจะได้ไม่เหงานะครับเพราะบางคนก็ยังทำงานนะมีภารกิจหน้าที่การงานหรือว่าบางท่านก็อาจจะทำสวนบางท่านก็นะวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ลาพักแล้วก็ได้หยุดยาวก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับบ่ายนี้ผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับเพลงที่เลือกมาฝากกันหรือว่ามีคุณฟังอยากช่วยผมแนะนำนะเข้าสู่รายการก็ยินดีครับช่องทางหลักของการสื่อสารก็039-471-444วันศุกร์นะก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าทุกบรรยากาศทุกพื้นที่แล้วก็นะกลับมาลุยภารกิจหน้าที่การงานกันต่อนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เติมเต็มความสุขแล้วก็สิ่งดีๆของคุณผู้ฟังนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับไปฟังเพลงกันต่อมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศทุกพื้นที่นะครับ

ันไปนะครับกับเพลงที่เลือกมาฝากกันครับผมแล้วก็มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยในแต่ละเพลงที่เปิดกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้คุณฟังกำลังอยู่กับเราเอ็มขอบจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อคุณฟังนะครับกับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นคุณฟังบางท่านก็ทำงานทำมาค้าขายขับรถเดินทางนะหรือว่ายังยุ่งๆอยู่ในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับวันนี้หลายท่านก็กลับมาทำงานกันปกติเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแต่บางท่านก็ยังมีภารกิจหรือว่าได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจได้ท่องเที่ยวกันยาวนะครับแต่นะสิ่งที่เราเห็นเวลาเดินทางท่องเที่ยวปริมาณรถค่อนข้างจะเยอะหรือว่าเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลเดินทางกลับมานะปริมาณรถเยอะก็คนที่จะขับขี่ด้วยความมีน้ำใจมีวินัยค่อยเป็นค่อยไปนะครับและช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยเวลาฝนตกเนี่ยถนนลื่นครับนะก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับไม่ควรประมาทครับเพราะว่าเห็นนะหลายๆคนครับเกือบไม่นะเกือบเดินทางกลับไม่ถึงบ้านบางคนก็คิดว่าอ่ะไม่เท่าไหร่พอฝนตกถนนลื่นรถกระดองยางหมดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เสียหลักเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เห็นหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกๆคนเดินทางด้วยความสุขความปลอดภัยความสบายใจก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: AM คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

กับวิธีการในช่วงบ่ายๆนะครับวันทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นเพื่อนเป็นนะฮะกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ก็แล้วกันมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนะฮะอยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีแนะนำเข้าสู่รายการกับเราก็ได้ช่องทางหลักก็เหมือนเดิมที่039-471-444นะครับ M คอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะจันทบุรีของเราตราดหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกก็ฝนตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่นะครับมีปริมาณน้ำท่วมขังแล้วก็มีปริมาณน้ำที่ไหลบ่าทะลักนะท่วมรีสอร์ทอาคารบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอมะขามแล้วก็อำเภอขลุ่งด้วยนะครับนอกจากนั้นจังหวัดใกล้เคียงเองระยองแกลงอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นตราดก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ฝนตกหนักฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังนะอย่างช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็มีข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ยังประกาศเตือนนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าท่านนะอยากดูรายละเอียดว่าปริมาณฝนเป็นยังไงช่วงนี้อากาศฟ้าเปิดแดดออกหรือฝนตกอย่างไรเนี่ยหลักๆนะที่หน้าเพจของนะกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีของเราเนี่ยก็มีข่าวคราวแจ้งกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งนะที่เรานำเสนอข่าวคราวนะฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังกันในช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนนะหลายจุดหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงภาคอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันครับเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกๆคนไปฟังเพลงกันต่อครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับ

0: FM ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
1: กับบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับผมชั่วโมงแรกที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังที่นี่อสมท.จันทบุรี FM ขอนจันทร์ 95.25 กับเพลงที่เลือกมาฝากกันรวมไปถึงเพลงที่คุณผู้ฟังยังสามารถที่จะทยอยส่งข้อความช่วยเลือกเพลงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะที่039-471-444ผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับผมก็เห็นข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะมีที่จันทบุรีของเราก็อยากให้การขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่จันทบุรีมีอุบัติเหตุนะรถยนต์กับจักรยานยนต์นะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีเหตุการณ์ถึงความสูญเสียเลยทีเดียวฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับทุกเส้นทางครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเดี๋ยวสักครู่นึงนะฟังเพลงต่อแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันนะครับ

0: เดินเร็วขนาดนั้นหรอหลวงพี่กระตามไม่ทันเลย
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้ว่านราธิวาสยกระดับกำลังฝ่ายปกครองแบ่งโซนดูแลทุกครัวเรือนตรึงกำลังชายแดนไทยมาเลเซียสกัดกั้นภัยแทรกซ้อน3กองกำลังหลักทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและอัยการจังหวัดนราธิวาสรวมแถลงยุทธการกวาดล้างผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว4รายเอี่ยวเหตุการณ์คาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงและเหตุกลัดยิงด่านตรวจบูเกซามีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายนำตัว4ผู้ต้องหาเข้ากระบวนการซักถามขยายผลคดีซุ่มยิงและปาป้ายบอมถล่มทหารพลันดับ5นายพร้อมตั้งโต๊ะแก้ไขข่าวลือยืนยันปฏิบัติตามพรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายทุกขั้นตอนไม่มีการกักตัวตำรวจสีนายตามสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างโดยนายพลช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงความคืบหน้าของคดีและมาตรการด้านความมั่นคงระ

0: บุว่าจังหวัดที่สั่งการทุกฝ่ายยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลและหมู่บ้านเพิ่มบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายครัวเรือนเพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสและป้องกันเหตุในระดับชุมชนเร่งเสริมระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนและติดตามผู้กระทำผิดพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสกัดกั้นอาชญากรรมและยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังออกแถลงการชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจสภ.ระแงะ4นายถูกควบคุมตัวหรือถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนความจริงเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนกระบวนการตามปกติกาฬสินธุ์ญาติเร่งเอาเอกสารขอรับศพพหลุนโซโล่กลับไทยรอผลชันสูตรจอร์เจียลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคจอดชันสูตรซ้ำหากผลไม่ชัดนางสาวบรลักษ์เปล่งสุขพี่สาวของพหลุนพร้อมกับลุงและญาติรวม3คนได้เดินทางเข้าพบนายวิรัตราชชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลคือนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือพหลุนโซโล่ยูทูบชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยในอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเร่งนำศพของพหลุนกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนายวิรัตนายอำเภอสมเด็จกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายศพจะมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รวดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะเดินทางไปถึงประเทศจอร์เจียที่เมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรู้ว่าศพพหลุนจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมื่อใดส่วนประเด็นการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชันสูตรที่จะทราบจากฝั่งจอร์เจียก็ยังไม่ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกันเพราะต้องรอเอกสารสำคัญนี้ก่อนด้านนายสมพงษ์เป่งสุขอายุ62ปีลุงของพหลุนกล่าวว่ารอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลการเสียชีวิตไม่ชัดเจนอาจขอให้ผ่าชันสูตรใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยขณะที่นางอมรรัตน์ยุรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามอาการของคุณย่ามีการปรับตัวได้ดีแต่ยังคงมีอาการเครียดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยังคงปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้รับประทานอาหารได้ทั้งนี้คุณย่ามีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีรายงานว่ากรณีผลงานในช่อง YouTube ของพหลุนโซโล่ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับญาติกรณีทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทายาทหากทางทายาทมีความประสงค์ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยอำนวยความสะดวกก็พร้อมจะดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บุญไหว้พระหรือกิจกรรม
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจาก

0: สำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
1: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @NT จันหรือ1888 NT Contact Center
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หลังจากที่สักครู่นะครับปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่2 M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับผมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนตามตรง ขออนุญาตลา1วันนะก็คือลาวันนี้เพื่อที่จะกลับไปดูบ้านนะกลับไปดูบ้านแต่ก็ยังส่งเสียงเจ้าๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆแบบนี้กับวันทำงานวันพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจของคุณผู้ฟังครับเราก็ยังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะยังส่งเสียงเจ้าๆเหมือนเดิมมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการก็0394714444นะครับผมเลือกได้กับเพลงที่อยากฟังนะฮะแต่ถ้าเจอนะฮะถ้าจะมอบให้ใครเนี่ยก็วันนี้ขออนุญาตยังไม่ได้มอบแต่ขอฟังได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีน้องๆเจ้าที่เทคนิคนะฝ่ายเทคนิคคอยรับสายแล้วก็ช่วยเลือกเพลงสลับให้ฟังกันนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับบ่ายๆของวันศุกร์ละขอมีความสุขเหมือนกับชื่อของวันทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับ

0: ักจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับมาเป็นกำลังใจกันสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่แล้วก็ถ้ามีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนั้นอยากจะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเราก็ยังยินดีนะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกับเรากันได้ช่องทางหลักก็คือที่039-471-444 039-471-444นะครับและนอกจากนั้นท่านใดจะเป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆมีแคมเปญดีๆมีโปรโมชั่นดีๆแล้วสนใจลงโฆษณาในรายการกับเราหรือว่าจะเป็นรูปสปอตต่างๆของอสมทจันทบุรีก็ยินดีนะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์แคมเปญโปรโมชั่นนะฮะ บริษัทห้างร้านของท่านให้เป็นที่รู้จักกับพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีนะก็ติดต่อกันได้ทั้ง039-471-444และ039-471-446นะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันศุกร์วันทำงานของคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นบรรยากาศของวันพักผ่อนยาวต่อเนื่องอยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวแต่ก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของการขับขี่เพราะว่าเห็นอุบัติเหตุขึ้นเยอะนะบางคนเนี่ยคือแพลนไปสถานที่ท่องเที่ยวดังๆที่มีชื่อเสียงไปแคมปิ้งไป

พักผ่อนนะตามโฮมสเตย์รีสอร์ทบ้านพักตากอากาศแต่นะพอปริมาณคนเยอะรถเยอะการขับขี่หลายคนเนี่ยก็คือขับรถด้วยความมีน้ำใจมีวินัยบางคนก็อาจจะหัวร้อนก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้กลายเป็นความสูญเสียเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินนะอย่างบางเคสเนี่ยอย่างที่ภูทับเบิกโอ้โหขับรถไม่ชินทางนะไปเฉี่ยวชนรถเกือบตกเขาฮะนะเกือบตกเขาฉะนั้นถ้าเกิดตกเขาลงมาเนี่ยมันกลายเป็นความสูญเสียที่มหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตฉะนั้นถ้าไม่ชินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะถ้าขับรถไม่เก่งนะแม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตก็ควรที่จะนะให้คนที่เขาขับเก่งๆแล้วก็นะชินทางหรือว่าอาจจะใช้รถในพื้นที่และท้องถิ่นนั้นเพื่อความปลอดภัยครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความสูญเสียตามมาเยอะแยะมากมายกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับเราทีมงานอสมท.จันทบุรีเป็นเพื่อนกันครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับผมกับเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็แนะนำเข้าสู่รายการกับเรากันได้อย่างต่อเนื่องนะครับ

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขัดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร

0: 02-201-6512 089-499-0909
1: Mcotจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับช่วงของรายการ Mcotจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ละก็อยากให้เป็นบรรยากาศสบายๆบรรยากาศแห่งความสุขของคุณผู้ฟังหลายท่านก็แล้วกันนะครับถ้ามีเพลงไหนที่อยากจะฟังอยากจะมอบนะกี่เพลงก็ได้ครับขอมาเถอะนะ0394714444 0394714444นะครับก็มอบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงสำหรับทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผมไปฟังเพลงกันต่อนะขอให้มีความสุขกับวันนะทำงานหรือว่าจะเป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันหรือว่ามีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากเลือกเองก็สามารถที่จะทยอยนะฮะโทรเข้าสู่รายการกับเรากันได้ที่039-471-444ในบ่ายเย็นๆนะครับ M ขอดจันทร์ 95.25 อสมทจันทบุรีนะครับคลื่นความถี่ที่หลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็หลายๆท่านก็ติดตามรับฟังกับเราเป็นประจำขอบคุณมากๆก็แล้วกันสำหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะฮะในพื้นที่จันทบุรีจังหวัดตราดระยองภาคอีสานหรือว่าจะเป็นทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยติดตามรับฟังกับเราทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect หรือว่าจะเข้า Google นะฮะง่ายๆเนี่ยเข้า Google พิมพ์อสมทจันทบุรีก็จะขึ้นนะรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ในการรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกนะครับและขอบคุณทุกแม่สำหรับการติดตามกับเราที่นี่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคเช้านะฮะภาคสายๆทั้งน้องปังปอนน้องอ้อมแล้วก็ผมนะถ้าเป็นภาคกลางคืนนี้ก็จะเป็นการลิงก์สัญญาณรับสัญญาณผ่านดาวเทียมกับรายการลูกทุ่งมหานครหรือว่าจะเป็นการสรุปข่าวคราวต่างๆก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นเพื่อนสำหรับคนนะทำงานคนนอนดึกแล้วก็มีทั้งข่าวสารสาระแล้วก็ความบันเทิงด้วยนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมายังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ากับเพลงเพราะๆอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลครอบครัวน้องเทียนสาวรับหิ้วของซุกไอซ์ขอบคุณอัยการคุ้มครองสิทธิ์หลังประสานข้อมูลจนทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเตรียมเดินทางกลับไทยมารดาและแฟนหนุ่มของน้องเทียนที่ถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังรับหิ้วกาแฟซุกซ่อนไอซ์เข้าขอบคุณนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังทราบข่าวว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับไทยนายโกศลวัฒน์ระบุว่าคดีนี้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติของสาวรับหิ้วรายนี้จนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนโดยร่วมมือกันกับกรมการกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศวันนี้ดีใจที่น้องจะได้กลับบ้านแล้วสำหรับน้องเทียนมีกำหนดเดินทางกลับไทยวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ14นาฬิกากอช.เผยยอดผู้ต้องขังออมเงินทะลุกว่าหมื่นรายจับมือกรมราชทัณฑ์ปสย.เดินหน้าโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ร่วมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือปสย.และกรมราชทัณฑ์ร่วม

0: ขับเคลื่อนโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7มอบโอกาสทางอาชีพและสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเผยความสำเร็จยอดสมาชิกและเงินออมเติบโตอย่างก้าวกระโดดสะท้อนความสำเร็จในการสร้างวินัยการเงินเพื่อวัยเกษียณณทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่31กรกฎาคมนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังเป็นสมาชิกกอช.แล้วกว่า 11,214 รายครอบคลุมเรือนจำ70แห่งทั่วประเทศขณะที่ยอดเงินออมสะสมปี2568ที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า18ล้าน5แสนบาทหรือเติบโตขึ้นกว่า2เท่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างเด่นชัดสำหรับก้าวต่อไปของกอช.ตั้งเป้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุมเรือนจำและทัณฑสถานครบทั้ง143แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสร้างวินัยการออมเงินสำหรับรับบำนาญในวัยเกษียณและเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยในงานนี้กอช.ได้มอบเงินรางวัลส่งเสริมการออมจำนวน 20,000 บาทพร้อมสมุดออมให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่301เล่มโดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อส่งมอบคืนในวันที่พ้นโทษชัยชนกฝากกระแสต้านเดินหน้าลุย AI พาสปอร์ตมั่นใจคุ้มราคามีคุณภาพคนไทยเข้าถึงฟรีนายชัยชนกจิตชอบส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องที่กระทรวง DE เพื่อให้ยกเลิกโครงการ AI Passport ว่าไม่มีปัญหามีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจงแต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่เรื่องการตรวจสอบแต่จากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบตนค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบว่าทำให้โครงการนี้คุ้มราคามีคุณภาพทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพฟรีเป็นระยะเวลา1ปีได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน

0: 3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
2: ทำไมต้นโนสปีดถึงเลือกใช้เชื้อบาซิลัสเพราะเชื้อบาซิลัสเป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามธรรมชาติและเป็นหนึ่งในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับความนิยมในการเกษตรมานานค่ะเป็นของบาซิลัสคือสามารถสร้างสปอร์หรือระยะพักตัวของตัวเองได้ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าจุลินทรีย์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนความแห้งแล้งหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมชั่วคราวเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมเชื้อก็สามารถกลับมาเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้อีกครั้งเท่าจากนี้บาซิลัสยังมีความสามารถในการเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณรากพืชและแข่งขันกับเชื้อก่อโรคทั้งด้านพื้นที่และแหล่งอาหารช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์รอบร่างได้ดีนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์บุญบางเขนเลือกใช้เชื้อบาซิลัสในต้นโนสปีดทุกรูปแบบประโยชน์สูงสุดของน้ำหมักตัวนัวคือการช่วยให้ดินกลับมาใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตในดินมีความหลากหลายและสมดุลระบบนิเวศรอบรากพืชก็จะทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยบาซิลัสเป็นหนึ่งในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จริงๆยังมีจุลินทรีย์อีกหลากหลายกลุ่มที่มีบทบาทแตกต่างกันออกไปไว้น้องเอ็มจะมาเล่าให้พี่ๆฟังในคลิปต่อไปนะคะเรื่องดินและจุลินทรีย์ไว้ใจทางเกษตรบางเขนได้เลยค่ะบายบาย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

นทบุรี24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่สักครู่นี้ก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะก็มีประเด็นเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับกลับมาในช่วงนี้ผมเอกชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับกับเพลงเพราะๆที่เลือกฝากกันหรือว่าคุณผู้ฟังเองอยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีนะครับช่องทางหลักก็039-471-444บรรยากาศบ่ายๆเย็นๆของงานวันศุกร์หลายๆท่านอาจจะเลิกการเลิกงานกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านบางท่านก็ยังไม่เลิกนะฮะบางท่านก็ชิวๆละบางท่านก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ลาพักผ่อนในวันนี้ก็จะได้หยุดยาวนะเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกันปริมาณรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะในช่วงของการหยุดพักผ่อนหย่อนใจยาวๆกันแบบนี้เอาเป็นว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของการทำงานเผื่อบางท่านไปส่งลูกไปรับลูกนะปริมาณรถก็เยอะอยู่แล้วล่ะนะการขับขี่ก็ควรที่จะมีวินัยมีน้ำใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับผมเอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่เหลือผมให้ฟังเพลงเพลาะๆนะแล้วคุณฟังเองก็ยังสามารถที่จะช่วยเลือกช่วยแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะฮะช่องทางหลักก็039-471-444เสาร์อาทิตย์นะฮะขออนุญาตพักเสียงครับแล้ววันจันทร์กลับมาอยู่เพื่อนคุณฟังเหมือนเดิมนะฮะพักเช้าก็เป็นน้องปังปอนสายๆน้องอ้อมนะฮะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็นะฮะผมกับน้องปังปอนแล้วก็บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นอยู่เพื่อนคุณฟังภาคบันเทิงเนี่ยยาวๆเลยทีเดียวกับผมมิสเตอร์เอกเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านนะฮะโชคดีกันทุกๆคนทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนรายการอสมทจันทบุรีของเราผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจลาคุณฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ

บ๊ายบายเย็นๆนะครับอีก1ชั่วโมงที่ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง16 น.ถึง 17 น.AM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทร์

0: นี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินโต้ข่าวปรับครม.ยืนยันไม่มีมูลปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอายุรัฐบาลเพิ่งจะ4 เดือนและทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่กำหนดไว้ส่วนการปรับเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นหัวหน้ารัฐบาลหากถึงเวลาปรับก็ต้องปรับใครมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีที่เหลือ1 ตำแหน่งจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับครม.ครั้งหน้าหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้การทำงานที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นมีผลงานรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ตั้งใจโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดแต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลเพราะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์กับบ้านเมืองสามารถอธิบายตัวเองได้อธิบายคณะทำงานได้และข้าราชการรับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสถานทูตไทยในอังการาได้รับข้อมูลฮลุนโซโลจากจอร์เจีย29 กรกฎาคมจี้ทางการจอร์เจียหาสาเหตุล่าช้านายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีการเสียชีวิตของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเครือข่ายคนไทยที่ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุง

0: การ่าประเทศตุรกีในการติดตามตรวจสอบข้อมูลหลังได้รับทราบถึงการหายตัวไปของนายปวรณทัศน์วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทำหนังสือมอบอำนาจให้อำเภอในท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับเอกสารนี้ในวันจันทร์ที่3สิงหาคมเมื่อรับมาแล้วกรมการกงสุลจะดำเนินการส่งเอกสารให้กับสถานทูตไทยในอังการ่าเพื่อประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่จากสถานทูตในอังการ่าได้แจ้งครอบครัวของนายปวรณทัศน์ทราบถึงขั้นตอนและติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและได้ขอให้ทางการจอร์เจียชี้แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากอะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปถึงกรุงทบิลิซีของจอร์เจียได้พบกันกับตำรวจและระดับอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศทางจอร์เจียแล้วและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทางท้องถิ่นจะต้องเอกสารจะต้องออกเอกสารมรณบัตรหลังจากนั้นสถานทูตจะออกใบมรณบัตรเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจอร์เจียกลับมายังประเทศไทยขณะที่หลังจากนี้ใครจะเป็นผู้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางการจอร์เจียในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับทางการจอร์เจีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ในดินธรรมชาติมีเชื้อราหลายชนิดอาศัยอยู่ค่ะบางชนิดเป็นประโยชน์ต่อพืชบางชนิดเป็นกลางและบางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคกับพืชได้แต่ก็มีเชื้อราบางชนิดที่ช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศในดินหนึ่งในนั้นก็คือไตรโคดอมาซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เกษตรกรนิยมนำมาเสริมในดินค่ะไตรโคดอมาเป็นเชื้อราที่พบได้ตามธรรมชาติในดินมักอาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชและมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในดินหน้าที่สำคัญของเขาคือแข่งขันกับเชื้อราที่ก่อโรคทำให้เชื้อราร้ายไม่สามารถทำลายรากพืชได้ง่ายเชื้อไตรโคดอมาช่วยให้ระบบรากพืชเจริญเติบโตได้ดีและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบนิเวศใต้ดินค่ะนอกจากนี้ยังช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ง่ายขึ้นในสวนที่สามารถเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นปุ๋ยเชื้อไตรโคดอมาเกษตรไทยสตาร์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในดินเมื่อดินมีความสมดุลของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมรากพืชก็จะเติบโตแข็งแรงเพราะฉะนั้นการเสริมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในดินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้พืชแข็งแรงได้ตั้งแต่รากและแนวทางของเรามีอาจารย์บุญบางเขนผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินและจุลินทรีย์โดยตรงพี่สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ห้างเกษตรบางเขนทุกสาขานะคะบ๊ายบาย
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกล

0: เส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: แน่นท้อง
2: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อ้อมวิรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับโอ้โหมาพร้อมกับเมฆก้อนใหญ่เลยจะถล่มกรุงเทพมหานครอีกวันนึงแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับ31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลปองกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหจะซ้ำรอยเมื่อคืนอีกหรือเปล่านะครับฝนตกลมแรงมากนะครับเหมือนพายุจะเข้าเลยนี่มาอีกแล้วกับพี่เบสานเนี่ย
3: โอ้แต่ทางผมนี่ก็โล่งๆ
2: ครับครับ
3: มีพรมๆมาก่อนหน้านี
2: ้อ่าฮะ
3: นิดนึง
2: ครับ
3: แล้วก็หายวับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีดูฟ้าก็ยังโปร่งๆอยู่ไม่ถึงขั้นแบบแจ่มใสนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมฆฝนไม่มี
2: อ๋อฮะเนี่ยแถวห้วยขวางเยอะหน่อย
3: อยู่แถวๆในเมือง
2: ใช่ครับ
3: หนาแน่นหน่อย
2: ครับโอ้แล้ววันนี้
3: มันอยู่ชายขอบ
2: ครับวันนี
3: ้กับปทุมธานีไม่มีปัญหา
2: สุกสิ้นเดือนด้วยไงพี่เพศาน
3: เอ๊ะคนจะอยู่หรือน่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะ
2: อ๋อไม่กลับใช่ไหมฮะ
3: เออโอ้กรุงเทพก็ลงยังโล่งๆอยู่ไหมล่ะ
2: ยังโล่งอยู่ครับ
3: พฤหัสสุกสองวันเนี้ยที่เปิดทำการ
2: ครับก็คนนู้นนะครับประมาณสักวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยฮะคนน่าจะเริ่มเดินทางกลับนะฮะเพราะว่าไปกันตั้งแต่ถ้าลาวันจันทร์และวันศุกร์เนาะได้9วันเลยไงพี่พิสาร
3: ใช่ราชการนะ
2: ครับ
3: ราชการ
2: แล้วดูคลิปแม่โลกออนไลน์โลกโซเชียลนี่เขาแซวกันเนี่ยมาเลยสถานที่นี้ไม่มีคนไม่มีรถเลยเขาใหญ่พี่พิสารรถติดไม่รู้จะกี่กิโลเลยฮะ
3: โอ้
2: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จำเป็นพื้นยากโล่งๆกว้างๆโอ้โหยิ่งกว่าตลาดนัดคาราวานรถยนต์อีกอะ
3: ไม่มีน้ำนี่มันแทบจะไม่มีน้ำเลยน้ำเหลือ 14%
2: เขานั่นแหละฮะตรงนั้นแหละที่ลานพื้นหญ้าตรงนั้นแหละพี่เบสานที่เขาไปกางเต็นท์กันนะ
3: ฮะอ๋อไปกางเต็นท์กัน
2: ใช่ครับบรรยากาศดีอากาศเย็นฮะประมาณนั้น
3: มีลมฝนมันก็เย็นลงหน่อย
2: ใช่เดี๋ยวนี้เขาโอ้โหถ้ามีสแลนมีไอ้ทาร์ปเทิร์บอะไรไปกั้นนั่งสบายฮะฝนตกมาก็ถ้าไม่มีพายุเข้าเหมือนบนภูทับเบิกเนี่ยสบายฝนตกลักษณะนี้ครับ
3: โอ้นี่ถ้าใครไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้นี่จะมีความประทับใจมากเลยนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีหรือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย
2: ครับ
3: ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือเปล่า
2: ครับ
3: อุณหภูมิ40กว่าองศา
2: ฮะ
3: เกาหลี
2: โหนี่ร้อนกว่าบ้านเราอีกนะครับเนี่ย
3: ร้อนกว่า
2: ครับ
3: แต่ครั้งนี้ไอ้ฟิลไลท์นี่จะเท่าไหร่ไม่ทราบนะ
2: ครับ
3: เพราะของเราเนี่ยมันบางทีมัน38 39แต่ว่าไอ้ของความรู้สึกร้อนจริงๆมันเกินกว่านั้นอยู
2: ่ก็อาจารย
3: ์แต่ของเกาหลีเราไม่แน่ใจ
2: อาจารย์เจษดาจัดรายการ Good Morning ASEAN ช่วงเช้าครับผมฟังเนี่ยเอาเปรียบเทียบไม่แน่ใจว่าเกาหลีคล้ายญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นร้อนเหมือนกันเนี่ยอาจารย์เจษบอกว่ามันร้อนเหมือนเมืองไทยอันนั้นน่ะร้อนทรมานแสนสาหัสฮะคงจะคล้ายๆกันมั้งพี่ไพศาลเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมครับ
3: ครับเขาเมืองเป็นเมืองมีหิมะ
2: ครับ
3: เวลาหน้าหนาวเขาก็หนาว
2: ครับ
3: เออแต่ว่าโดนคลื่นความร้อนนะ
2: โอ้โห40กว่าองศานะฮะ
3: เมืองหนาวปีนี้เจอไปหลายเมือง
2: ครับไอ้ฟุกุโอกะใช่ไหมพี่ไพศาลที่โดนเรื่องของ
3: แผ่นดินไหว
2: ไปเนี่ย
3: อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้กันคุมาโมโตะ
2: คุมาโมโตะอ๋อขออภัยคุมาโมโตะนะฮะวันเนี้ย
3: เกาะเดียวกันเกาะเดียวกันเกาะคิวชูด้วยกัน
2: ครับเห็นข่าวนะฮะเรื่องคุมาโมโตะเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเราเองเนี่ยก็อธิบายมีคนไทยอยู่บนเกาะเนี้ยประมาณสัก400กว่าท่านเป็นนักท่องเที่ยวดีหลัก40กว่าคนนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะก็ยืนยันเช็คชื่อได้ครบทุกคนไม่มีผู้ได้รับผลกระทบมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นเองที่บ้านอาจจะพังเสียหายแล้วก็ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับนอกนั้นคนไทยปลอดภัยก็ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งให้ทราบอย่างนี้ฮะ
3: ครับ
2: ครับ
3: วันนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องนะ
2: ครับ
3: จำคดีสองสามีภรรยาขโมยลอตเตอรี่ของป้าขยันได้ใช่ไหมฮะ
2: สุโขทัยนะประมาณนี
3: ้ที่ปากแข็ง
2: ครับ
3: ที่แรกก็พยายามจะบอกว่าเข้าใจผิดตรวจแล้วไม่เจออะไรต่างนะ
2: ครับ
3: ปล่อยมงปล่อยมุกอะไรต่างๆเยอะตอนทีหลังก็สามีก็ยอมรับสารภาพ
2: ครับ
3: โดนตำรวจเรียกไปเค้นสอบ
2: โอ้เอาหลักฐานไปเผาว่
3: าบอกว่าความโลภทั้งที่จริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านนะ
2: ครับ
3: รักใคร่กันกลมเกลียวกันดีช่วยเหลือกันมาตลอด
2: ครับ
3: พอเห็นลอตเตอรี่มันรางวัลที่1มัน6ล้านเนี่ยมันคงจะอะไรเป็นลูกปีศาจตนใดเข้าสิงอ่ะ
2: เขาบอกอย่างนั้นจริงนะฮะ
3: คิดจะฮุบเงินเขาอ่ะ
2: ครับ
3: หาอุบายหลอกล่อเขาและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะ
2: เขาคิดว่าเขาจะลืมพี่เพศาคือตอนแรกฟัดฉันฝากตรวจหน่อยเธอเนี่ยพอตรวจเสร็จเอ้าถูกรางวัลนะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเอาพอพรุ่งนี้เช้ามาไปบอกกลับคำไงครับบอกว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็เอ้าถ้าไม่ถูกสลากอยู่ไหน

0: ิ้งไปหมดแล้วเนี่ยนะคุณป้าที่ถูกรางวัลก็ต้องไปค้นที่ในถังขยะไปเจออยู่2ใบส่วนอีกใบที่ถูกหาไม่เจอแล้วไงฮะก็นำมาซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นต้องไปแจ้งคงแจ้งความกัน
1: ครับ
0: คนที่พี่เบสารบอกเนี่ยความโลภมันครอบงำเนี่ยนะก็จะไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเขาต้องมาหาหลักฐานที่บ้านแน่นอนนะฮะตำรวจมาจริงมาหาหลักฐานที่บ้านแต่ไม่อยู่แล้วฮะเพราะเขาไปเสพไว้ตรงเสาอยู่ห้านาแล้วก็เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาไปเผาทิ้งไงฮะ
1: ก็วันนี้ศาลตัดสินนะครับศาลสั่งจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปี
0: ครับ
1: ทั้ง2
0: สามีภรรยาเนี่ยครับ
1: แล้วก็สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาทหลังจำนนด้วยหลักฐานสารภาพว่าเผาลอตเตอรี่จริงทิ้ง
0: ครับ
1: พร้อมขออาสาเป็นพยานช่วยทวงเงินรางวัลจากกองสลากให้
0: ครับไอ้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละพี่เบสารทวงรางวัลจากกองสลากให้ไม่มีสลากจริงเนี่ยต้องอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ศาลท่านพี่พากษาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: วันนี้ศาลจังหวัดนครสวรรค์พี่พากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คน1ปี
0: ครับ
1: อันนี้ลดโทษที่สารภาพแล้วนะ
0: ครับ
1: และสั่งปรับคนละ 10,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา2ปี
0: ครับ
1: พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้ง2ทำสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงเข้ารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งด้านเดชและแหววยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยันเพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยป้าโดยป้ายันได้สงวนสิทธิ์ป้าขยันได้สงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทีมงานและป้าขยันเตรียมเดินทางไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อดำเนินการขอรับเงินรางวัลที่หนึ่งในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าสมมติว่าก็คือชนะคดีแล้วเนี่ยมันมีพยานหลักฐานคำพิพากษาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เท่ากับสองสามีภรรยาก็ยืนเป็นพยานยืนยันด้วยคุกตารางนะ
0: ครับ
1: ว่าตัวเองเนี่ยเห็นเขาถูกรางวัลเนี่ยแล้วโลภแล้วพยายามจะ
0: ยักยอกของเขา
1: ของตัวเองอันนี้เขาจับได้ก็เดี๋ยวไปเผา
0: ครับ
1: อันนี้แค่เนี้ยมันจะเพียงพอไหม
0: ก็จะมี
1: ที่จะเป็นหลักฐานให้สำนักงานสลากกินแบ่งยอมที่จะจ่ายเงินรางวัลให้ป้า
0: เพราะมันไม่มีเลขสลากใบแล้วไงฮะ
1: มันไม่มีแต่ว่าถ้ารางวัลมันยังไม่มีคนมาขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็มีคือต้องดูมันต้องมีช่องทางว่าจะให้ทำยังไง
0: คือมันจะมีต้นขั้วอยู่ตรงคนขายไงพี่ไพศาลอีกคนหนึ่งอ่ะที่สวรรคโลกอ่ะที่เขาบอกว่าไอ้เลข
1: อันนั้นเขายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่
0: ใช่ครับเลขที่ลงท้ายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีสองคนที่ขายไปแต่ไอ้3ตัวหน้าอันไม่ตรงไงฮะเขาก็ไปบอกว่ามันมีอยู่2คนไปซื้อนะฮะถ้าไม่ใช่ป้าขยันก็อีกคนนึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปตามอีกคนหนึ่งที่ซื้อไปเขาบอกว่าผมซื้อเลขท้ายนี่ก็จริงแต่มันไม่ถูกเพราะว่าไอ้3ตัวหน้าอันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนถูกก็ต้องเป็นป้าขยันอยู่คนเดียวอ่ะต้นขั้วมีอยู่ที่คนขายสลากฮะเขาต้องไปเอาคนขายสลากมายืนยันสำทับกับในเดชนางแหววอีกนะฮะก็จะเป็น3พยานละจะฟังขึ้นศาลจะเอาประเด็นเนี้ยนะฮะมาเป็นหลักในการพิพากษาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปขึ้นกับสำนักงานสลากแล้วสำนักงานสลากบอกว่าตัวจริงไม่มีเนี่ยต้องฟ้องร้องกันนะครับ
1: ก็อาจจะไม่จ่ายแล้วก็ต้องฟ้องเรียกขอรับเงินรางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็นำสืบเอาคนขาย
0: ครับ
1: เป็นพยานเอาสองสามีที่เป็นคนเผาทำลายสลากของจริงเป็นพยาน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูให้ศาลตัดสินนั่นแหละก็เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ครับ
1: แต่หรือว่าเขาอาจจะตัดสินว่าแค่นี้โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นพยานหลักฐานเพียงพอให้เขาจ่ายได้ก็หรือไม่เดี๋ยวก็ต้องไปว่าอีกที
0: ครับ
1: ก็หวังสลาก
0: ก็หวังให้เรื่องไม่ต้องถึงลงถึงศาลนะฮะถ้ายืนยันต้นขั้วถูกจริงแล้วก็สลากมันลงมาในพื้นที่สวรรคโลกแล้วก็ยังไม่มีคนไปขึ้นเงินรางวัลแม่ค้าสลากที่มีต้นขั้วอยู่ยืนยันว่าคนที่ซื้อคือป้าขยันจริงก็อยากให้จบได้โดยดีอ่ะพี่เบสารโอ้โหคือเก็บผักส่งลูกเรียนเก็บผักขายยังลำบากอยู่อ่ะลูกสาวบอกว่า

0: ะสบายอยู่แล้วนะฮะก็มาเจออุปสรรคอีกอะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่น่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วโอ้เดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งพี่เปสานมาคุยต่อฮะ
1: ครับ
0: ครับ

0: และแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตัวนาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: ครับก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นข่าวมาวันนี้เป็นข่าวดีโล่งอกโล่งใจกันไปสำหรับครอบครัววันนี้ร้องห่มร้องไห้เลยฮะเรื่องของน้องเทียนไงพี่ไพศาล
5: รับถูกจับญี่ปุ่นใช่ไหม
4: รับหิ้วของนะฮะโลแล้วเท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยแฟนไปด้วยนะแฟนที่ร้องห่มร้องไห้วันนี้หลังจากทราบข่าวนะครับแต่ว่าแฟนและเพื่อนๆเนี่ยนะครับหลังจากผ่านตม.แล้วโดนเรียกสอบเหมือนกันแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวไปไม่มีปัญหาเพราะว่าไอ้ที่หิ้วไปเนี่ยมันไม่มีเรื่องของยาเสพติดแต่น้องเทียนสาววัย18 ปีเจอปัญหาครับเพราะว่าไอ้ของที่รับหิ้วมาเนี่ยซองกาแฟมันมีไอซ์อยู่ในนั้นไงครับแต่ว่ากระบวนการทางคดีของญี่ปุ่นค่อนข้างจะรวดเร็ววันนี้อัยการสรุปแล้วนะฮะยกฟ้องครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่า
5: สั่งไม่ฟ้อง
4: สั่งไม่ฟ้องครับเพราะว่าเขาดูเรื่องของพยานหลักฐานดูทุกสิ่งทุกอย่างเส้นเงินพบว่าเธอน่าจะถูกหลอกครับเพราะว่าไม่มีประวัติเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการเหล่านี้นะก็ถือว่ารอดพ้นทางคดีไปแต่ว่าคงจะเข้าญี่ปุ่นอีกไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาจะผลักดันกลับเลยให้กลับประเทศไทยพรุ่งนี้เลยครับ
5: ครับ
4: นั่นแหละฮะ
5: คือผมก็ดูว่าโดยพยานหลักฐานที่เขาสอบเนี่ยก็ไม่ใช่แบบอยู่ในขบวนการค้ายาอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: แล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาแล้วเขาก็ต้องเอาไว้เพราะว่ามันจะได้มีขยายผลได
4: ้
5: แต่นี่ก็คงจะให้การเป็นประโยชน์ก็คือก็ระบุเท่านั้นแหละว่าใครคนมารับของมีข้อมูลอะไรก็บอกเข้าไป
4: ปปส.เนี่ยของเราเองก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะฮะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างในแอปพลิเคชัน LINE ในโลกออนไลน์ที่มีการคุยกับคนมาส่งของภาพวงจรปิดที่จับได้ในหมู่บ้านมีรถมาส่งขบวนการเป็นอะไรยังไงเนี่ยทางปปส.เขารวบรวมทุกเนี้ยประสานไปทางการญี่ปุ่นหมดเลยฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องเขาอะครับ
5: ครับคือดูโดยพยานหลักฐานนะทั้งฝ่ายไทยฝ่ายญี่ปุ่นก็คงจะพอพิสูจน์ได้นะว่าไม่ได้เป็นพวกอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดอ
4: ่
5: ะคงจะถูกใช้เป็นม้า
4: ครับ
5: ให้ลำเลียงยาเสพติดนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่อยากเลี้ยงดูอ่ะ
4: ครับ
5: เพราะคำว่าติดคุกมันคืออะไรอ่ะ
4: คือ
5: เขาต้อง
4: ดูแล
5: เขาต้องจัดตัวมาไปดูแลเลี้ยงดูใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: เลี้ยงข้าว

0: ลาอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: ติดสัก5 ปี 10 ปีงบเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วส่วนหนึ่งก็คือศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยพี่ภาคษาคนคนหนึ่งถ้าคือหลอกทงหลักฐานรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วก็ถูกขบวนการเหล่านี้มันหลอกมาเพื่อให้หิ้วเนี่ยแล้วต้องไปพิพากษาคนคนเนี้ยที่ไม่รู้อินูอิเน่เลยเนี่ยจะ5 ปี 10 ปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยมันยังไงอยู่นะพี่เพศานะ
0: ของเราก็บางทีพวกฝรั่งถูกจับเราก็ต้องคิดอย่างนี้บ้างนะ
1: ครับครับ
0: คือถ้าดูแล้วว่ามันเป็นพวกผู้เสพไม่ได้เป็นผู้ค้าไม่ได้อะไรเลย
1: ครับ
0: หาทางในประเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปเลี้ยงดูจัดงบประมาณไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะอยู่ในคุกมันยิ่งบางทีโอ้โหมันมีเงินมีทองได้มันปวดทั้งคุกเลยนะ
1: ก็สามารถทำให้ผู้บัญชาการกับผู้บริหารระดับสูงของราชทัณฑ์เด้งมาแล้วฮะกรณี VIPคุกใหญ่ในกรุงเทพมหานครเห็นไหมพี่เบสานข้างบนเป็นห้องผู้บัญชาการข้างล่างเป็นห้องรับรองแขก VIP สั่งตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มาจัดเลี้ยงมากินเลี้ยงกันนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่หรือคนมาเยี่ยมมานะฮะเอาไปเอิญอ้อมตรงนู้นเข้ามาทำได้ยังไงฮะนั่นคือนักโทษนะฮะ
0: เราต้องดูญี่ปุ่นก็เป็นแบบอย่าง
1: ครับ
0: คือถ้าดูแล้วว่ามันไม่ต้องไปขยายผลอะไรแล้ว
1: ครับ
0: ก็ในประเทศเลย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปเสียงบประมาณ
1: แบ็คลิสต์เลยแล้วคนนี้ไม่ต้องเข้ามาอีก
0: แล้วไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วเขาจะไปติดคุกที่บ้านเขา
1: ครับ
0: ที่บ้านเขาจะรอรับยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไป
1: ครับ
0: อันอย่างน้องเนี่ยมาที่กลับมาก็ผมก็คิดว่าคงไม่ได้กลับบ้าน
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คงไม่ให้กลับบ้าน
1: เขาคงต้องสอบต่อฮะใช่
0: ต้องล็อกสอบขยายผลอะไรต่าง
1: ครับ
0: แล้วก็จะบอกไม่มีคดีไม่ได้มีคดี
1: ครับ
0: เพราะตอนออกไปก็ขนออกไป
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมพยานหลักฐานก็ชัดว่าตอนขนออกไปพี่หรือว่าเราจับไม่ได
1: ้แล้วมันเนี่ย
0: จับได้ปลายทาง
1: แล้วมันก็เหมือนกับตบหน้าฝ่ายราชการเราอีกนะเพราะว่าคดีน้องมีนายังไม่ทันวายไงพี่เบสานแล้วจำได้ไหมฮะว่าในส่วนของตม.กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเนี่ยเขาประกาศไว้ว่ายังไงเดิมเนี่ยเราจะเน้นตรวจละเอียดยิบเฉพาะขาเข้าแต่หลังจากคดีเรื่องของน้องมีนาแล้วคราวนี้ล่ะฮะเราจะตรวจเข้มทั้งขาเข้าและขาออกเลยน้องเทียนทำไปแล้วฮะสามารถออกได้โดยดุษฎีครับพี่วิสารแสดงว่ามันยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่นะครับ
0: ผมก็เลยลืมไปเลยแต่นี่เรียกว่ามันอยู่ในซองกาแฟอะไรนี่ใช
1: ่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: ใส่บรรจุภัณฑ์ซะแนบเนียน
1: เอาเราทำไมของญี่ปุ่นตรวจแล้วเจอฮะของเราต้องผ่านเครื่องอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าหรือเราต้องเครื่องเราไม่ได้มาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นหรือไม่ไงฮะ
0: ญี่ปุ่นเขาไม่ได้บอกเลยแต่ตรวจเจอได้ยังไงนะ
1: ครับ
0: ก็โอเคอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้อง
1: ครับ
0: ไม่ต้องถึงศาลเลยนะส่งแค่อัยการ
1: อัยการใช่ครับโอ้ดูเจตนาพอรู้เลยฮะ
0: อัยการไม่ต้องไม่สั่งไม่ฟ้องก็จบเลย
1: อันนี้ก็ต้องถามถึงคดีน้องมีนาไงพี่เบสานออสเตรเลียเนี่ยทำไมคดีมันคืบไปยังไงหรือว่ามันไปหยุดหรือมันไปชะลอตรงไหนเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าตอนนี้เขาจะส่งฟ้องอะไรกันยังไงตอนนี้สำหรับคดีของน้องมีนา
0: เข้าใจว่าคดีของน้องมีนาเลยนะน่าจะส่งฟ้องขึ้นศาลนะ
1: ครับ
0: แล้วกระบวนการคงยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยของเขานี่เร็วไงไม่ว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลตำรวจส่งอัยการในยานตรวจสำนวนแล้วก็บอกว่าไม่สั่งไม่ฟ้องก็ส่งให้ตม.
1: ผลักดันเลย
0: ออกหมายผลักดันเนรจะเรียกว่าเนรเทศเลยก็ได
1: ้ครับ
0: ให้เนรเทศเลยออกเลย
1: ครับนี่ก็เป็นอีกคดีนึงนะครับ
0: วันนี้มีคดีวันนี้มีเรื่องที่ดูจะชัดเจนแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่ว่า2 พี่น้องชาวรัสเซีย
1: ครับ
0: ทีแรกก็เจอแต่มอเตอร์ไซค์คนร้ายก็เอาไปชำแหละแล้วฝังซึ่งผมเห็นสภาพมอเตอร์ไซค์งั้นผมก็
1: ใช่
0: คือใจก็ไม่ดีละ
1: เห็นสภาพมอเตอร์ไซค์ก็รู้แล้วฮะว่าเจตนาเนี่ยของ2คนไม่ปลอดภัยแน่นอนคร
0: ับ แล้วยังหาตัวไม่เจอ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะผมก็คิดว่าหุ่มนะแต่อย่างนี้ลำบากแล้ว
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วก็จับตัวผู้ต้องหาได้นะ2 คนคนหนึ่งชื่อป๋องอีกคนหนึ่งชื่อธงใช่ไหม
1: ใช

0: ใช่ครับ
1: ก็รับสารภาพนะฮะ
0: ประวัติไม่เบาเลยนะพี่ไพศาล
1: ก็ซัดทอด
0: ครับ
1: ผมก็ซัดทอดป๋องป๋องก็รับสารภาพ
0: ครับเพราะว่าประวัติของป๋องเนี่ยเคยก่อคดีข่มขืนกระทำชำเรามาก่อนหน้านี้ด้วยฮะภรรยาของธงเองแท้ๆเนี่ยป๋องยังจะเข้าไปข่มขืนเลยฮะจนธงเนี่ยเข้ามาห้ามนะเมียผมเมียผมเลยฮะถึงรอดปลอดภัยมาได้ฮะเพราะว่าอยู่ในกระบวนการเขาบอกอะไรมันก็อยู่ในกลุ่มเสพไอซ์เสพยาเสพติดด้วยกันเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณนั้นภรรยาเขาบอกว่าเฉพาะธงเองเนี่ยถามว่าเป็นเพื่อนกับป๋องไหมเป็นเพื่อนสนิทกันถึงขนาดไหนบอกไม่ค่อยสนิทมากเท่าไหร่แล้วก็ธงเป็นคนไม่สู้คนน่าจะถูกป๋องชักจูงเมียเขาบอกอย่างนั้นฮะ
1: ก็ไปจับได้ที่สระแก้ว
0: ครับ
1: ดูรูปการแล้วก็สารภาพด้วยพยายามจะหลบหนีออกช่องทางธรรมชาติไปกัมพูชา
0: ครับ
1: ก็ไปออกที่จะไปออกที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
0: ครับ
1: ก็หลบหนีจากจังหวัดชลบุรีผ่านจันทบุรีนะก่อนจะมากบดานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
0: ครับ
1: อาศัยเส้นทางตามพวกป่าสวนยาง
0: ฮะ
1: คือถนนสายไอ้ซอยที่เลาะเข้าไปตามสวนยางไม่ไปทางเส้นใหญ
0: ่โอ้เส้นใหญ่กำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมหมดแล้วครับ
1: เขาเห็นตำรวจเขาบอกว่ามีการส่งไลน์ในกลุ่มเขามีภาพวงจรปิดรถแล้วก็ใบหน้าคนร้ายทั้งสองคนนี่หมด
0: ครับ
1: ป๋องชื่อจริงชื่อนายธงชัยนะธง
0: ครับ
1: ก็ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับก็จับได้ที่พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์หลังหลบหนีมานะก็ภายหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอย่างละเอียดเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตแล้วและได้นำศพไปฝังอำพรางไว้เห็นว่าแถว
0: เขาชีจันนะครับใช่ครับ
1: ก็คงจะต้องไปตรวจดูว่าจริงไหม
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำตัวไปขุดค้นหาร่างของทั้งสองคนอยู่ครับ
1: แล้วก็อ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายคดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของนางสาวไดอาน่านาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่2018นะ
0: บอกว่าชอบเมืองไทยมากเลย
1: 2018ถึงปีนี้ก็11ปี
0: ครับก็บอกว่าชอบเมืองไทยมากรักเมืองไทยจริงๆก็เลยมาปักหลักตั้งฐานอยู่ในเมืองไทยซื้อบ้านอยู่ที่พัทยาอยู่ที่ชลบุรีครับพี่ไพศาลโอ้โหแล้วอย่างเงี้ย
1: ก็แสดงว่าน้องไดอาน่าอายุ22เนี่ยมาอยู่ตั้งแต่อายุ11
0: ครับ
1: ส่วนน้องชายอายุ17ก็เท่ากับมาอยู่เมื่ออายุ6ขวบ
0: ครับ
1: ตอนมาอยู่นะแต่ว่าเข้าใจก็คงจะเรียนอินเตอร์แล้วก็อยู่ในกลุ่มเขาเพราะว่าทั้ง2คนไม่พูดภาษาไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่คำว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะพอสื่อสารได
0: ้นะฮะ
1: แต่ว่าเขาคงไม่ถนัดในการที่ต้องพูดภาษาไทยเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: แต่พอสื่อสารซื้อของอะไรเงี้ยมันคงรู้อะอยู่เป็น10ปีมันไม่รู้ภาษาไทยบ้างเลยเป็นไปไม่ได้อยู่ละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาคงไม่ค่อยได้ใช้พูดคล่องแคล่วแบบคนอยู่เป็น10ปีเนี่ยถ้ารู้จักฝึกนี่ฝึกแบบ
0: คล่อง
1: เก่งเลยนะพูดแบบคล่องเลยนี่มีไม่น้อย
0: ครับ
1: แต่ว่าตามรายงานข่าวว่าทั้งสองพี่น้องนี่ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้ตามรายงานข่าวว่างั้นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะให้การว่าฆาตกรรมฆ่าไปแล้วนี่นะเจ้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียดแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานนำผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังอำพรางศพด้วยนะ
0: ครับ
1: และดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
0: นี่แหละฮะนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงว่าไปทำอะไรกับคนสองคนนี้นะฮะเพราะว่าตามข่าวที่ออกมานะครับคืออยากจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยต่อสู้ขัดขืน ส่วนผู้ชายพยายามจะต่อสู้ขัดขืนคือน้องชายอ่ะยิง

0: น้องชายเสียชีวิตคาที่เลยส่วนผู้หญิงนะตามข่าวนะพี่เพศานต่อยเขาจนตายฮะโอ้โหเป็นโหดอะไรขนาดนั้นแหละครับแล้วก็เอาร่างเปลือยเนี่ยไปฝังไว้ที่ตรงนะครับปางช้างตรงเขาทีจันนั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ปักใจเชื่อฮะว่าเจตนาจะชิงรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเพราะว่าประวัติก่ออาชญากรรมของเขาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศไงครับแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะ
1: ครับก็ประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวหรือเปล่า
0: ครับก็นี่ฮะนิติวิทยาศาสตร์ก็คงจะค้นความจริงเพื่อจะมามัดตัวทั้งสองคนนี้ได้ครับ
1: ครับคือถ้าไอ้ภาพประกอบทีมก็ไม่ใช่นะผมดูแล้วนะ
0: ครับ
1: ดูภาพประกอบที่มาบางตั้งสี่บางฉบับมาประกอบผมยาวเลยป๋องผมยาวได้ยังไง
0: ครับ
1: เพราะว่าที่จับมานี่ที่จับมาผมมันสั้นเนี่ย
0: ไม่สองคนพี่ไปสารผมสั้นๆเนี่ยหัวผมด้านบนอาจจะบางไปหน่อยเนี่ยมันมีธงกับป๋องนะครับ
1: อันนี้แต่ว่าน่าจับนุ่งเกงในตัวเดียว
0: ครับ
1: ไอ้ป๋องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ธงก็ไม่เห็นว่าหลบอยู่ในไอ้สวนยางนะใช่ไหม
0: ก็เขาบอกว่ารู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปูพรมเส้นหลักหมดแล้วนะฮะเขาใช้วิธีเดินทางช่วงกลางคืนพี่ไพศาลนะฮะก็คือกบดานอยู่ในสวนลำไยกบดานอยู่ในสวนยางจนถึงเช้าเลยครับเพราะทราบดีว่าตำรวจตั้งด่านตามเส้นทางหลักไม่กล้าเดินทางช่วงกลางวันตั้งใจรอจนถึงช่วงค่ำนะฮะหรือว่ามีความมืดอาศัยช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับแอบเล็ดลอดหนีข้ามนะฮะหวังจะไปถึงกัมพูชาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดสืบนะฮะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์มันขับไปทางไหนแล้วก็เชื่อว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะมันมีทางออกก็คือชายแดนเพราะฉะนั้นก็ปูพรมหมดเลยเอาโดรนขึ้นบินด้วยพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นโอ้รอดยากครับท้ายสุดก็จับได้นะครับก็มันมีทั้งป๋องเนี่ยน่าจะเป็นคนผมสั้นเนี่ยครับแล้วก็ธงคนผมยาวนี่แหละครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปรอจะรออีกขั้นตอนนึงนะ
0: ครับ
1: ถ้าให้การเป็นจริงก็
0: น่าจะเจอจุดฝังศพ
1: น่าจะเจอจุดที่ฝังร่างของน้องชาวรัสเซียทั้งสองคน
0: แล้วก็เอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจร่างของทั้งสองร่างนี้นะฮะว่ามันมีอะไรมากเกินกว่าเรื่องของการชิงทรัพย์หรือไม่นะฮะเพราะประวัติเองนี่ก็ทั้งสองคนก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: โอเค
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็มีเรื่องของอรุณโซโล่
1: ครับ
2: ที่วันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องตั้งโต้แถลงเลยนะพร้อมกันนั้นสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็คือสถานทูตไทยประจำตุรกีเนี่ยก็ต้องออกหนังสือชี้แจง
1: ครับ
2: เรามีการไปแชร์กันในโซเชียลเนี
1: ่
2: ย
1: ไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันแก
2: แล้วมีการกล่าวหาว่าสถานทูตไทยเนี่ยได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของฮาลุนตั้งแต่14
1: ครับ
2: กรกฎาคมแล้วแล้วทำไมยังปล่อยเขาตามเติมหากันวุ่นวายไปหมด
1: ใช่ครับ
2: ก็ปรากฏว่าสถานทูตไทยนะกรุงอังการาก็ต้องแจ้งข้อเท็จจริงนะบอกไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจเมื่อ14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวเลยคือนั้นได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเนี่ย30กรกฎาคมครับจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจีย
1: แต่น้องเขาตายเกือบครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมฮะ
2: โดยหนังสือเนี่ยมาถึงวันที่30กรกฎาคมลงวันที่29
1: ครับ
2: แต่ว่าระบุว่าพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่14
1: ครับ
2: แต่มันก็เป็นไทม์ไลน์ก็คือว่าน้องเนี่ยขาดการติดต่อครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ13
1: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยจนกระทั่งผ่านไปประมาณ10วันก็คือประมาณสักวันที่23 24เนี่ย
1: ครับ
2: ญาติญาติเขาเพื่อนๆเขาก็เริ่ม
1: ตามหาแล้ว
2: เริ่มออกสื่อละ
1: ครับ
2: ออกสื่อใช้โซเชียลในการตามหาละ
1: ครับ
2: แล้วก็จนกระทั่งก็เกิดคนไทยในตุรกีบ้างพวกที่เขาทำเที่ยวพวกเพจที่เขานำเที่ยวที่เขาพอรู้จักจอร์เจียอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกัน
1: ครับ
2: เนี่ยจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยวันที่29ก็จึงมีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ววันที่30เนี่ย
1: ไปถึง
2: ทางสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้เองนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็แสดงหนังสือเนี่ยมาที่หลังข่าวจริงๆด้วยเพราะข่าวจริงๆเนี่ยพอจะรู้กันเนี่ยน่าจะประมาณสัก29ใช
1: ่ไหมใช่ครับที่ทางเพจดังเนี่ยเขาแจ้งบอกว่า
2: พาไปหลง
1: แจ้งข่าวเศร้าใช่ครับพาไปหลงนะ
2: บอ
1: ก
2: ว่า
1: ผมได้รับอนุญาตจากครอบครัวเขาแล้วนะฮะให้โพสต์ประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าให้ทางครอบครัวเขาเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้ดีกว่านี
2: ่
1: ประมาณนั้นฮะ
2: ก็คราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็วันนี้ที่กระทรวงก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะ
1: ครับ
2: โดยอธิบดีกรมการกงสุลกับอธิบดีกรมการสารนิเทศซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกับที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเขาได้แถลงชี้แจง
1: ก็ทางคุณมังกรปทุมแก้วนะครับอธิบดีกรมการกงสุลเนี่ยบอกว่านะทางญาติได้ทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังกรมการกงสุลก็คาดว่าจะได้รับเอกสารวันจันทร์นี้ฮะเพราะว่าทางญาติเองเขาทำหนังสือวันนี้ขอรับร่างกลับนะครับสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงรายงานการเสียชีวิตล่าช้านะครับคุณมังกรก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่โรงแรมพบร่างของฮาลุนเนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายของ14กรกฎาคมหลังไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาครับจากนั้นได้แจ้งตำรวจแล้วก็เป็นกระบวนการของทางการจอร์เจียที่ตำรวจจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะแจ้งข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียและกระทรวงการต่างประเทศจึงจะแจ้งไปยังสถานทูตณกรุงอังการาตามลำดับขณะเดียวกันเมื่อสถานทูตรับทราบข้อมูลการสูญหายก็ได้เร่งติดต่อเครือข่ายชาวไทยและกงสุลกิติมศักดิ์ที่พำนักในจอร์เจียทันทีและเมื่อได้รับการยืนยันว่าพบร่างผู้เสียชีวิตในการดูแลของจอร์เจียแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าจะส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับไปยังประเทศไทยเสร็จสิ้นครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาได้รับข้อมูลตั้งแต่14กรกฎาคมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเนื่องจากทางการจอร์เจียแจ้งมายังสถานทูตในอังการาเนี่ย29กรกฎาคมและเมื่อทราบการเสียชีวิตก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสถานท

0: พูดเข้าไปดำเนินการในจอร์เจียส่วนกระแสข่าวที่มีญาติของผู้เสียชีวิตไปแจ้งยังสถานทูตในกรุงอังการาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นทางสถานทูตบอกว่าไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใดนะครับแต่ได้รับทราบข้อมูลวันที่28กรกฎาคมส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและก็ขอให้จอร์เจียนั่นแหละฮะพี่ไพศาลชี้แจงหน่อยสาเหตุว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ยมันช้าเกิดจากอะไรครับทำลายมันทำไมมันคลาดเคลื่อนไปต้องเกือบ2อาทิตย์อะประมาณนี้ครับ
1: ก็รัฐมนตรีก็รู้สึกจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็อยากจะให้ทางสอบถามจอร์เจียเขาว่าทำไมมันถึงล่าช้ามากคือรู้ว่าขั้นตอนเนี่ยสถานีตำรวจเขาซึ่งเขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติตรวจค้นเอกสารมีพาสปอร์ตมีอะไรก็ยืนยันตัวตนชัดเจนยืนยันสัญชาติชัดเจนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็คงจะติดต่อไปที่ตัวสถานทูตซึ่งไม่มี
0: ก็ต้องไปที่ตุรกี
1: จะต้องติดต่อไปที่ตุรกีเนี่ยเขาไม่สามารถติดต่อตรงได
0: ้ครับ
1: เขาก็จะต้องแจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเขาแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเขาก็จะต้องทำหนังสือติดต่อแจ้งไปที่สถานทูตที่รับผิดชอบจอร์เจียซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในจอร์เจียแต่ตั้งอยู่ที่ตุรกี
0: ครับ
1: แต่เขารู้อยู่แล้วล่ะว่าสถานทูตที่ไทยที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบพื้นที่ไอ้ประเทศจอร์
0: เจ
1: ีย
0: ด้วยครับ
1: เขารู้ช่องทางอยู
0: ่ครับ
1: แต่เราสงสัยว่าทำไมมันขั้นตอนเนี่ยจากตำรวจของเขามาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วกระทรวงการเทศเขากว่าจะแจ้งสถานทูตเราที่ตุรกีเนี่ย
0: มันช้ามาก
1: ทำไมมันช้ามาก มันเป็น10กว่าวันน่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: จากวันที่14เนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันโอ้โห28 29นู่นน่ะ
0: ครับ
1: มันเป็น10กว่าวันน่ะมันก็เลยควรจะต้องชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดขุกขักติดขัดอะไรตรงไหน
0: ครับ
1: นะ
0: ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กังวลกันอยู่เรื่องของประกันชีวิตของหลุนน่ะพี่เบสานครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าหลุนเขาทำเป็นประกันการเดินทางไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขการทำประกันครั้งนี้ด้วยไงฮะวงเงินประกัน5ล้านบาทเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้คำว่าถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวก็ต้องดีแหละฮะถ้าเกิดมันมีความล่าช้าในกระบวนการที่จะมาแจ้งหรือว่าการชันสูตรพลิกศพเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลของการเสียชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากข้อที่จริงได้ไงครับไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหานะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน้องไม่เคยมีโรคประจำตัวแข็งแรงสบายดีเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าถูกกระทำให้เสียชีวิตทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบนะฮะหรือมีโรคประจำตัวน้องก็ไม่เคยเป็นอะไรแต่ก็บอกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรนะไอ้บ่อน้ำพุร้อนแหละมันจะมีเรื่องของการกรรมทงกรรมฐานอาจจะมีการแพ้เรื่องของกลิ่นกรรมฐานได้หรือไม่ไงพี่ไพศาล มันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตปริศนาลักษณะนี้เลยฮะปรากฏว่าใช้เวลาผ่านไปหลายปีกว่าจะสรุปออกมาได้ว่าเป็นเพราะแม่บ้านของโรงแรมเอาสารเคมีมากำจัดไรฝุ่นบนที่นอนครับเข้มข้นไปหน่อยฮะนักท่องเที่ยวไปนอนอยู่แล้วก็มี
1: สูดดมเข้าไป
0: สูดดมเข้าไปแพ้เสียชีวิตครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าไงฮะ
1: ก็ทางจอร์เจียทางการเขาก็ต้องชันสูตร
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องแจ้งเพราะว่าเขาต้องระบุสาเหตุในการเสียชีวิตในใบมรณบัตรที่เขาออกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วไม่ต้องไปอุทธรณ์อะไรเขาอะเขาว่ายังไงก็ต้องตามนั้นไป
0: ครับ
1: นะเอกสารแล้วก็เราก็ไปรับร่างกลับมาแต่นี้เชื่อว่าญาติเนี่ยคงจะขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหรือว่านิติเวชทางด้านแล้วแต่ว่าจะมอบให้โรงพยาบาลไหนนะ
0: ครับ
1: ที่เขามีไอ้ชันสูตรด้านนิติเวชเนี่ยก็คงจะต้องทำซ้ำสองอยู่แล้วเพื่อยืนยันถึงสาเหตุที่จะได้สื่อสารให้ญาติแล้วก็คนไทยที่เขาติดตามข่าวได้

0: ได้มีความมั่นใจที่
1: จะมาทั้งร่างนะฮะหรือมันจะมี2กรณีไงพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าจะส่งลักษณะนี้กลับประเทศนะฮะก็คือทำการชาปนกิจในพื้นที่ต้นทางก่อนแล้วก็มาแต่กระดูกไงฮะอันนี้ทางญาติเขายังไม่ทราบเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าทางคุณย่าเองคุณลุงเองพี่สาวเองเนี่ยอยากจะรับร่างมาคุณลุงบอกเลย

0: ็ขอแจ้งเขาได้ครับจะให้นำกลับมาในรูปแบบไหนแจ้งเขาได้ซึ่งผมดูเจตนาแล้วก็คงจะให้นำร่างกลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็มาชันสูตรซ้ำสองอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: ถึงว่าจะมีผลจากทางจอร์เจียอะไรออกมาก็ยังไงก็คงมาตรวจซ้ำอีกทีนึง
1: ครับ
0: เพื่อยืนยันอาจจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ค่อยมาดู
1: ครับ
0: แต่ยังไงผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไร
1: อันนี้วงเงินที่เราทำประกันไว้เนี่ยจะครอบคลุมเรื่องของการส่งเรากลับมา
0: บริษ
1: ั
0: ทประกันเขาบอกว่ามันครอบคลุมอยู่เขาดูแลได้ในการนำร่างกลับมาด้วย
1: ครับ
0: มีประกันที่เป็นประกันการเดินทางเขานะ
1: ครับอันนี
0: ้แต่ว่าถึงว่าไม่มีประกันเนี่ยก็เห็นว่ามีแฟนคลับมีคนที่เขาอยากจะอาสาที่จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้มันก็มีอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็พร้อมที่จะลงขันช่วยกัน
1: ครับและพอมันจะมีอีก2ประเด็นนะพี่เมษา
0: เพื่อแม่ครอบครัวเดือดร้อนนะ
1: 1วงเงินประกันที่หลุนเขาทำไว้นะ2สิทธินะฮะจากเรื่องของหลุน
0: ลิขสิทธิ์
1: ฮะลิขสิทธิ์ของหลุนเนี่ยซึ่งยังปีรายได้อยู่จำนวนมหาศาลเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยทางจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเดี๋ยวจะรับไปดูแลให้นะครับเพราะว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่หลุนเขาลงนะครับ TikTok YouTube Facebook ถ้ามีรายได้ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใครจะเป็นคนไปดิวกับทางบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อจะเอาเม็ดเงินตรงเนี้ยแล้วก็จะส่งต่อไปให้ใคร
0: แต่รู้สึกเขาเป็นนิติบุคคลใช่ไหม
1: จดตั้งเป็นบริษัทฮะ
0: ก็เข้าใจว่านิติบุคคลเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เสียชีวิต
1: ครับ
0: ใครจะได้มาเป็นหุ้นใหญ่แทน
1: ครับ
0: ไปตกทอดอยู่ใครแต่ว่าตัวนิติบุคคลยังไงก็เป็นคนนั่นอยู่แล้วรายดงรายได้ก็เข้านิติบุคคลอยู
1: ่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาจดเป็นนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหกำลังแบบคือผมก็ตามเขาเคยคุยกับพี่ไพศาลเนี่ยผมยกตัวอย่างเขาด้วยฮะในการที่จะคุยว่าคนเนี้ยที่เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงพี่ไพศาลนะฮะ
0: เข้าใจว่าผมเคยดูเขานิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่เขาไปอัฟกานิสถานนี่ไงเนี่ย
1: เค
0: ยดูเขาเคยดูเขา
1: ครับ
0: ดูอยู่คลิปหรือสองคลิปเลย
1: จอร์เจียเนี่ย
0: แต่ดูไม่จบนะดูนิดหน่อย
1: จอร์เจียเขาเคยไปแล้วสองรอบฮะเขาประทับใจมาก
0: ใ
1: ช่ครับก่อนหน้านี้ครับไปแล้วสองรอบครับ
0: แล้วมันค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยนะสำหรับคนไทย
1: โอ้โหแล้วคือไปดูเทือกเขาอะไรไม่แน่ใจนะที่เขาเดิน
0: คาเคซัส
1: เขาเดินอยู่คนเดียวพี่ไพศาลผมมันสวยมากมันสวยมากไม่มีคนเลยนะฮะเดินไปทั้งวันไม่รู้จะกี่ชั่วโมงฮะนั่งรอแล้วรออีกก็ไม่มีคนจนรถไถอะรถการเกษตรของชาวบ้านผ่านมาคันนึงอะเป็นรถไถวิ่งช้าๆเนี่ยเขาโบกรับเขาด้วยฮะเขาก็ไปแล้วก็ไม่รู้จะมีที่นอนตรงไหนเขาก็ไปนอนในบ้านของชาวบ้านนั่นแหละครับ
0: เพื่อเขาคอเคซัสครับ
1: เนี่ยเขาเลยประทับใจนะฮะอินเดียเนี่ยอย่างอินเดียที่เขาไปเนี่ยคนเดียวเขาเดินทางรอบอินเดียเลยนะครับคนเดียวนะฮะเดินทางไปกินอาหารข้างทางของอินเดียสตรีทฟู้ดอ่ะจนแทบจะเข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียหนักมากแล้วบอกผมถอดใจแล้วผมจะกลับบ้านแล้วไปเจอเพื่อนที่เป็นแบ็คแพคด้วยกันเนี่ยเดินทางมาอีกจากออสเตรเลียมาเจอกันที่อินเดียก็รวมกันไป 3-4 คนเที่ยวรอบอินเดียเลยครับโอ้แล้วดูแล้วสนุกมากครับแต่ไม่มีผลงานอย่างนี้อีกแล้วฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวตัดสัญญาณทางภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา49นาทีครับพี่เพศานครับครับก็เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณทัศยะคุยเข้ามานะครับ
3: ตาจากญี่ปุ่น
2: ใช่ครับก็บอกว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สนามบินฟุกุโอกะแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าหญิงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักลอบขนของผิดกฎหมายในญี่ปุ่นนั้นรับรู้ถึงการกระทำดังกล่าวหรือตกเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกให้ขนพัสดุแต่แนวโน้มความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าเธออาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกขนของผิดกฎหมายครับเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามองอย่างนี้ครับก็นำมาซึ่งอัยการก็ดูเจตนาแล้วก็สั่งไม่ฟ้องไปนะฮะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับของคุณเทศิยะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวมันเริ่มสร้างผลกระทบแล้วอ่ะพี่ไพศาลเพราะว่าระบบ
3: คิคุมาโมโตะ
2: ที่รถไฟความเร็วสูงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยหยุดให้บริการแล้วก็เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมอ่ะครับแล้วตอนอากาศที่ญี่ปุ่นก็ร้อนมากด้วยไงฮะ
3: ใช่ปีนี้ร้อนจัดมาก
2: เออเนี่ยฮะภาวะโลกร้อนโลกเดือดฮะตอนนี้ครับลานิเอลนิโญใช่ไหมครับบอกว่าเหมือนว่าท้องฟ้าเหนือญี่ปุ่นจะลืมแล้วว่าฝนคืออะไรเพราะแสงแดดแผดเผาลงมาทุกวันและอากาศก็ร้อนระอุเหลือเกินฮะ
3: ครับ
2: ครับประมาณนี้ครับ
3: วันนี้ผอ.ของมศว.นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรจน์ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นคนเดียวในขณะที่อธิบดีทีรุธเนี่ยขอเลื่อน
2: ครับ
3: แล้วก็ทีมที่ไปแก้ข้อสอบนี่ก็ขอเลื่อนหมดเลย
2: ครับ
3: 10กว่าคนนะนะ
2: ครับ
3: โดยผอ.มศว.วันนี้เดินทางมาตามหมายเรียกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
2: เห็นว่าเดินขึ้นหลังตึกอ่ะครับ
3: ดร.เรืองเดชศิริกิจ
2: ห
3: นึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีทุจริตการสอบแข่งขัน
2: ครับ
3: เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็สวมสูทคาดแมสปิดใบบังใบหน้าเดินเลี่ยงสื่อมวลชนด้วยการเข้าทางด้านหลังอาคารศูนย์รับแจ้งความ
2: ครับ
3: แล้วก็ยังมีรายงานว่ากลุ่มบุคคลอีก 3-4 รายซึ่งถูกตรวจพบภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีและผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ได้ทยอยเดินทางเข้ารับทราบเขาก็เอามีจำนวนหนึ่งมาด้วยนะเพราะกับพนักงานสอบสวนเช่นกันรวมเป็น5คน
2: ครับ
3: ออมาอีก4รวมเป็น5คนในวันดังกล่าวโดยทั้งหมดถูกแยกสอบปากคำอย่างละเอียดต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงครับมีรายงานว่าจากการสอบสวนดร.เรืองเดชได้ให้การรับสารภาพในประเด็นสำคัญว่าเป็นผู้ที่นำแฟลชไดรฟ์บรรจุข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปส่งให้กับบุคคลกลุ่มบุคคล11คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
2: ครับ
3: เพื่อดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบโดยส่งมอบให้กับดร.วินธนพัชระโพคินหรือว่าที่เขาเรียกกันในวินในวินดร.วินเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้และให้การซัดทอดมาถึงดร.เรืองเดชนี่แหละ
2: ใช่ครับ
3: อย่างไรก็ตามดร.เรืองเดชยืนตามปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวของตนนั้นเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตของ TOR ซึ่งได้รับคำสั่งมาจากนายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
2: ให้เอาแฟลชไดรฟ์ไปให้ดร.วินเนี่ยนะคือคำสั่งอธิบดี
3: ใช่ ได้รับคำสั่งจากอธิบดีทีรุต
2: ครับ
3: ให้มอบแฟลชไดรฟ์ไปให้กับดร.วินดังนั้นก็ทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขตามคำสั่งแต่เป็นเงื่อนไขที่อยู่ใน TOR อยู่แล้ว
2: ครับ
3: ยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาส่วนความสัมพันธ์กับดร.วินนั้นดร.เลืองเดชระบุว่ายอมรับว่ารู้จักกันมานานแล้วเนื่องจากอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันมีรายงานข่าวว่าทั้ง5คนวันนี้เนี่ยนะซึ่งรวมดร.วินเนี่ย
2: คร
3: ับรวมดร.เลืองเดชเนี่ยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะและยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนแต่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็คือไม่ได้มีความตั้งใจเลยแต่ว่าโอเคล่ะที่มีพยานหลักฐานว่าทำนู่นทำนี่อะไรยอมรับหมด
2: คือมันต้องสอดรับกับดร.วินที่ให้การแล้วก็บอกว่าผมไม่ยอมติดไปเดียวอะนะฮะเขาก็ให้การหมดอะว่าใครเอาอะไรมาให้เขาบ้างฮะเพราะฉะนั้นผอ.นะครับที่ไปให้ข้อมูลวันนี้ตามหมายเรียกเนี่ยนะครับพี่ไพศาลคุณดร.เลืองเดชเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกจำนนต่อหลักฐานครับผมเอาแฟลชได้จริงๆเนี่ยไปให้ดร.วินจริงนะฮะแต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของ TOR ที่ผมเป็นผู้รับจ้างแล้วคนที่จ้างผมบอกว่าถ้าสอบเสร็จแล้วกระบวนการถูกก็สอบแล้วแฟลชได้ที่จะต้องมี2ฝ่ายเอาไปให้ดร.วินนะฮะโอ้โหคราวเนี้ยมันก็สะท้อนย้อนกลับไปที่อธิบดีสธ.สิครับ
3: ตอนนี้ก็ไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้น
2: ครับ
3: ซึ่งเห็นว่าอยู่ต่างจังหวัดยังไม่สะดวกที่จะมาพบพนักงานสอบสวนนะ
2: ก็เลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมนี้ครับสำหรับท่านอธิบดีสธ.นะแล้วมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมพี่ไพศาลฮะซักกันไปทอดกันมาแบบนี้ครับ
3: ก็เราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าที่คาดเดากันก็คิดว่าน่าจะจบแค่สูงสุดก็น่าจะคุณทีรุตเนี่ย
2: ระดับผอ.นี่นะครับ
3: ระดับแม่ระดับอธิบดี
2: อ๋อ
3: ครับ
2: ครับ
3: ดูแล้วน่าจะตัดจบแค่ตรงนั้น
2: ครับ
3: สูงไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไปไหนล่ะสูงไปกว่านั้นมันก็ต้องไปถ้าเป็นข้าราชการก็คุณทีรุตเขาก็10แล้ว
2: อธิบดีระดับ10 40ฮะถ้าขึ้นไประดับ
3: มันก็มีแค่สูงกว่านั้นผู้คำชาเขาก็มีแค่คนเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: สูงเหนือกว่านั้นไปก็เป็น
2: ระดับการเมืองแล้วใช่ครับ
3: มันก็ตัดเป็นจบที่ของเขาเป็นน่าจะเชื่อได้ว่าน่าจะสูงสุดก็น่าจะเป็นเนี่ยอธิบดีก็คือตัวคุณทีรุตเนี่ย
2: ครับ
3: ตามพยานหลักฐานก็อาจจะไปถึงแค่ตรงนั้นนะ
2: ครับครับโอ้แล้วก็ดร.เซมเบ้คุณเซมเบ้เองเนี่ยนะฮะรักษาการอธิบดีสธ.บอกว่าอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมกสธ.นะฮะในการที่จะประกาศผลสอบไปเอากระดาษคำตอบชุดแรกอ่ะที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยนะครับพี่ไพศาลมาเรียงลำดับกันใหม่ใครได้คะแนนยังไงนะฮะแล้วก็ 5,009 เนี่ยนะฮะคงจะต้องคัดเอาออกไปอ่ะครับแล้วก็คะแนนก็มาจัดลำดับกันใหม่แต่ก็มีถามต่อไงฮะว่าถ้าเอาออกไป 5,009 แล้วเนี่ยจากการบรรจุเป็นข้าราชการทำงานมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับจะเรียกสำรองขึ้นมาไหมเพราะว่ามีผู้ที่สอบผ่านในกระบวนการสอบรอบนี้มัน 15,000 กว่าคนนะฮะ 50,000 คนดิขออภัยฮะ 50,000 คนบรรจุไป 14,800 กว่าๆนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นทะเบียนสำรองเอาไว้จะเลื่อนลำดับขึ้นมาไหมในเมื่อ 5,009 เกือบ 6,000 เนี่ยจะต้องพ้นจากระเบียบราชการไปแล้วอะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเขาคงจะเห็นหน้าเห็นหลังได้ครับสำหรับเรื่องนี้ครับโอ้โหแล้วตัดชุดราชการมาเพิ่งได้เท่าไหร่เองสามสี่เดือนยังไม่หมองเลยนะพี่ไพศาลยังใหม่เก็บอยู่เลยนะชุดครับ
3: แต่บางคนก็ต้องไปทดสอบเหลียวๆมองชุดนักโทษดูนะ
2: ครับ
3: อาจจะต้องถอดเครื่องแบบใส่ชุดนักโทษ
2: ครับมันมี3กลุ่มไงฮะกลุ่ม1ก็คือผู้ที่สอบตกถูกปรับแก้คะแนนให้สอบผ่านกลุ่มที่2ที่จะต้องไปด้วยก็คือสอบได้แล้วนะฮะแต่ไปแก้คะแนนให้มันอัพขึ้นไปอีกแต่ว่าท่านรองเซเบ้บอกว่ากลุ่มเนี้ยยังคงจะรับราชการต่อไปแต่ว่าจะมีการสอบทางวินัยแต่ถ้าสอบพิธีวินัยมีการจ่ายเงินจ่ายทองมันก็ไม่น่ารอดระบบราชการใช่ไหมฮะ ถ้า

0: ผิดวินัยลักษณะนี้อ่ะ
1: อืม
0: แล้วก็กลุ่มที่3มีประมาณสัก700กว่าคนนั่นก็คือคะแนนอาจจะผิดพลาดไปคะแนน2คะแนนประมาณเนี้ยอันนี้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหา
1: อาจจะเป็นเรื่องของฝนคะแนนไม่ติดอะไรมันคงจะมีทางเทคนิคหรือเปล่านะ
0: ครับใช่ครับ
1: พอดูแล้วมันไม่คะแนน2คะแนนไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญ
0: ครับแต่ 5,000 กว่ากว่านี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีข่าวออกมานะฮะแต่ว่าที่อยากจะรู้ก็คือว่าจะเลื่อนลำดับคนที่ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ขึ้นมาเลยหรือไม่สัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องพี่ไพศาลก่อนมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
2: เชิญเลยครับ
1: กฟผ.ครับจัดงาน74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569 74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยกิจกรรมถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์กระสวยแห่งการสืบสานด้วยแนวคิดจากสายใยแห่งความรักความผูกพันและพระเมตตาที่ส่งต่อจากแม่สู่ลูกถักทอเป็นพระราชปณิธานส่งต่อสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยครับภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติและก็การแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำครับนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและก็พระราชกิจกรรมมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้รวมถึงประชาชนในชนบทพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าและได้ทรงปลูกฝังแนวคิดแห่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการอุทิศงานเพื่อแผ่นดินแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ถ่ายทอดไปยังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยครับ
2: ครับ
1: อีกเรื่องนึงต้องประชาสัมพันธ์ย้ำกันเลยพี่ไพศาลฮะเรื่องเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิต

0: ดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันกันยายนนี้จนถึงธันวาคม2569ครับสมัครด่วนเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคม2569ครับเหลือไม่ถึงเดือนแล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านประสานมาแล้วนะฮะเดี๋ยวที่นั่งเต็มนะครับพิเศษนะฮะท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดครับโทรได้เลยครับหมายเลข0944803076094-480-3034และ094-396-6649ครับสำคัญคือคอนเน็กชันพี่เวสานเพราะว่าจัดกัน2รอบเนี่ยนะฮะไม่ว่าทาง 100.5 ทางอสมทจัดกิจกรรมอะไรนะรุ่น1รุ่น2เขาแน่นปึ๊กเลยนะฮะแล้วแต่ละคนก็คือนักธุรกิจทั้งนั้นนะพี่เวสานคิดดูสิครับ
1: วันนี้คุณอนุทินถูกถาม
0: ครับ
1: ประเด็นการเมืองเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: มันก็มีข่าวแต่บางคนก็บอกว่าถึงขั้นเขาบอกยุทธการจะเอาคุณอนุทินลงจากเก้าอี้เลยแต่ว่าถ้าไปถามอย่างนั้นคุณอนุทินก็คงจะประเด็นนี้การสวนเสริมกันกลับทั้งที่จบอสัมชัญนะ
0: ครับ
1: แต่เวลาโดนคำถามอย่างนี้ก็จะเป็นเด็กสวนเหมือนคุณเนวินขึ้นมาบางทีนะ
0: ครับ
1: ก็เลยถามเรื่องกระแสปรับครม.
0: ครับ
1: นายกยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาขอรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งภาพรวมการทำงานของรัฐบาลหลังจากได้สื่อสารให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานผลงานก็ออกมาต่อเนื่องและดีขึ้นตามลำดับแม้จะมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายที่ตั้งใจโจมตีแต่ก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากมั่นใจว่ากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจนายกบอกว่าไม่มียังไม่มีนักข่าวถามเองว่ามันเพิ่งจะ4เดือนทุกคนตอนนี้ก็พยายามทำงานตรงกับแนวที่ผมกำหนดไว้มากขึ้นของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใครที่ทำแล้วทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ทำให้ประเทศชาติเสียหายก็ไม่เอาก็ไม่ต้องรอนะวายถึงเวลาก่อนแล้วค่อยปรับหากพูดไปก็ไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกคงมีสิทธิ์ในการปรับครม.ไว้อยู่แล้ว
0: บอกว่าทรงสิทธิ์นายกทรงสิทธิ
1: ์ทรงทรงสิทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับนายกบอกว่าผมมาทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับ
1: ครับแล้วก็บอกว่าผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไปทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับสำหรับประเด็นตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งและมีกระแสข่าวว่าอาจจะดึงมาพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมในการปรับครม.ครั้งหน้าอุทินยืนยันเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้ส่วนการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อุทินบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเข้าสู่ฤดูโยกย้ายตามวาระปกติของทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียวซึ่งตนก็ให้เกียรติทุกกระทรวงที่จะพิจารณาบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมโดยนายกก็จะทำหน้าที่กับรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารงานในแต่ละกระทรวง
0: ครับ
1: ก็คือจะลดผู้ว่าระดับผู้ว่านี่17-18คนนะตำแหน่งผู้ว่าม
0: ี
1: ที่จะเกษียณไป
0: อธิบดีรองปลัดผู้ตรวจราชการผู้ว่าราชการจังหวัด18เก้าอี้ครับพี่ไพศาลครับแต่ว่าเห็นว่าจะปรับเป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้โหต้อง40-50ตำแหน่งเลยมั้ยฮะ
1: เพราะว่าจากระดับ10แล้วมันมีระดับ9จำนวนไม่น้อยด้วย
0: ครับ
1: รองผู้ว่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ผู้ตรวจรองผู้ว่าอีกเยอะรวมๆแล้ว
0: ครับครึ่งร้อยอ่ะครึ่งข้อร้อยอ่ะประมาณนั้นนะครับ
1: ทุกปีมันก็จะเป็นล็อตใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ช่วงจะสิ้นปีก็ประมาณนะ
0: ครับ
1: โยกย้ายใหญ่ก็ยกแผนกันอย่างนี้แหละ
0: อ่าฮะ

0: ส่วนปรับครม.นอกเหนือจากท่านนายกบอกว่าจะขอทรงสิทธิ์ปรับได้ทุกเมื่อแต่เวลานี้ยังไม่ใช่แล้วเนี่ยนะเลขาธิการภูมิใจไทยคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานที่3เดือน4เดือนเองนะข่าวก็ถามไงถ้าเกิดจะปรับครม.โดยเฉพาะลูกเทพเนี่ยน่าจะถูกโจมตีอย่างหนักเพราะว่าถ้าเกิดเปิดสภามาเนี่ยพรรคประชาชนก็เอาแน่ไงยื่นขอเปิดอภิปรายไม่เวงใจแน่แล้วก็ประเด็นของลูกเทพน่าจะโดนนะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าแหมเพิ่งทำงานมาได้มีกี่เดือนเอง
1: ต้องว่าเป็นปี
0: นักข่าวก็บอกว่าอ้าวก็จะเอากี่เดือนแล้วฮะเพราะว่าดูงานก็ประมาณสัก3เดือนเอา4เดือนก็เริ่มน่าจะเห็นผลแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่าถ้าพิจารณาประเด็นลูกเทพนะผมก็เป็นหนึ่งนะที่ต้องถูกประเมินผลงานด้วยเหมือนกันแต่ยอมรับนะฮะว่าตอนนี้คนก็เร่งทำงานกันนะรัฐมนตรีเห็นได้จากอะไรครับทุจริตท้องถิ่นก็มีความคืบหน้านะฮะเรื่องของการแก้ไขปฏิรูปพลังงานคุณขิงเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะอยู่ในข่ายเหมือนกันก็มีการปฏิรูปพลังงานก็คืบหน้านะฮะมีอะไรกันที่มีการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีตามลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาวัด KPI กันเนี่ยควรให้มากกว่า3เดือน4เดือนอาจจะต้องนานกว่า6เดือนแต่ผมเห็นว่าควรสักปีนึงอ่ะกำลังสวยคุณชัยชนกบอกนะปีหนึ่งค่อยมาวัด KPI กันผ่านไม่ผ่านปรับไม่ปรับก็ช่วงนั้นเลย
1: คืออย่าเอาเป็นเดือนนะเอาว่ากันปีไปก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นปี
1: ค่อยว่ากันใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับถ้าปีหนึ่งก็อยู่4ปีก็ปรับ4รอบอย่างนี้ฮะ
1: ปีละรอบ
0: ปีละรอบนะฮะเอาก็จริงๆวัด KPI ก็ดีนะเพราะว่าที่นายกรัฐมนตรีกระตุกครั้งนั้นไงพี่เบสารนะฮะถ้าว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันในการปรับครม.ผมก็จะลืมคุณเหมือนกันโอ้หลังจากนั้นรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีการแถลงข่าวไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเริ่มอธิบายรายละเอียดของงานตัวเองมากขึ้นนะฮะใครไม่เคยเปิดเพจเปิดเฟซเปิดกันหมดเลยนะครับ
1: ไอ้ตอนหลังสถิติมันไม่ใช่ปรับครม.ไม่ใช่รอเป็นปีนะ
0: ครับ
1: ปรับครม.นี่นับเป็นเดือน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเปลี่ยนนายกเนี่ยอับ1 ปี 1 ปีสถิติที่ผ่านมาคือ1ปีเปลี่ยน1คน
0: อ่ะตอนนั้นเราคุ้มมากฮะแค่ไปลงเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเราได้นายกไป3คนนะ
1: ใช่เนี่ยดูที่ภายในระยะเวลาแค่3ปีเนี่ย
0: ครับ
1: ประมาณ3ปีเนี่ยมีคุณเศรษฐา1ปีคุณ
0: อุ๊งอิงไม่ถึงปี
1: คุณอุ๊งอิงไม่ถึงปีดีแล้วก็คุณอนุทินก็
0: สัก3เดือน
1: ยังไม่ถึงปี
0: ไ
1: ม่ถึงปีอ่ะ2รอบนี้ก็รวมก็ยังไม่ถึงปี
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้คุ้มมากคุ้มมากแค่เราไป
1: ถ้าปีเนี่ยเค้านับน่าจะหมายถึงอายุนายกมั้งแต่ถ้ารัฐมนตรีเนี่ยรับนับเป็นเดือน
0: ครับ
1: 4เดือน6เดือนหรือเกินกว่านั้นเนี่ยต้องนับเป็นเดือน
0: ครับ
1: สถิติที่ผ่านมาช่วงหลังๆนะ
0: ครับแม่ได้ข่าวก็ไปกระแสถามนายกต่อนะพี่เบสารนะฮะว่ามันมีกระบวนการที่เขากระแสออกมาแดงกับเขียวก็จะไปรวมกันนี่ไงเพราะว่าเห็นไหมผู้กองเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยอดีตนายกก็ไปอยู่ประเทศนั้นด้วยนะฮะแต่จริงเนี่ยเขามีการออกมาชี้แจงแล้วว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศที่ผู้กองไปนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามไงแดงกับเขียวก็มารวมกันเนี่ยอ๋อดีสิเพราะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินไง
1: ในที่สุดก็เป็นน้ำเงิน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรียกว่าตกทฤษฎีแม่สีไปเลยนะแต่ทฤษฎีการเมืองก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ถ้าตามที่นายกว่านะ
0: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยทฤษฎีสีเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้แดงกับไอ้แดงกับเขียวรวมกันจะเป็นอะไร
0: เป็นน้ำเงินจริงฮะ
1: จริงเหรอ
0: จริงครับเป็นน้ำเงินจริงครับ
1: แดงกับเขียว
0: แดงกับเขียวผสมกัน
1: คือไอ้น้ำเงินเนี่ยมันคือน้ำเงินไอ้น้ำเงินเนี่ยมันเดี๋ยวเขียวเนี่ยมันเกิดจากน้ำเงินผสมเหลืองถูกไหม
0: ครับ
1: น้ำเงินผสมเหลืองเนี่ยเป็นเขียว
0: อ๋อได้สีน้ำตาลนี่ไป
1: ได้สีน้ำตาลผมว่าไม่ใช่น้ำเงิน
0: อ๋อท่านนายกก็พูด
1: สีน้ำเงิน
0: การเมืองสี
1: ฮะ
0: ฮะ
1: น้ำเงินเนี่ยเป็นแม่สี
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะผสมอะไรแล้วมันเป็นแม่สีได้มีแต่แม่สีไปผสมคนอื่นอะแล้วเกิดเป็นสีอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นแม่สีเพราะแม่สีมันมีแค่3สี
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแดงน้ำเงินเหลือง
0: แดงเขียวน้ำเงินใช่ไหมแม่สีฮะ
1: เหลืองแดงน้ำเงินเหลือง
0: อ๋อแดงน้ำเงินเหลือง

0: ม่สี
1: ครับ
0: เนี่ยแล้ว3แม่สีผสมกันเนี่ยถ้าส้มนี่ก็คือแดงกับเหลือง
1: ครับ
0: เป็นส้ม
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหมเหลืองกับน้ำเงินก็เป็นเขียว
1: ครับ
0: แล้วถ้าแดงกับน้ำเงินเป็นอะไร
1: เป็นน้ำตาลเอ้ยไม่ใช่
0: แดงกับน้ำเงิน
1: แดงกับน้ำเงินเป็นม่วง
0: เป็นม่วง
1: ครับ
0: แดงกับน้ำเงินที่เป็นม่วง
1: ครับ
0: แสดงว่าทฤษฎีสีใหม่ของนายกเขาก็บอกว่าแดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินอย
1: ู่
0: ด
1: ีอ๋อเป็นน้ำเงินอยู่เป็นทฤษฎีการเมืองเป็นผสมสีทางการเมือง
0: คืออะไรอะไรก็เป็นน้ำประมาณในที่สุดก็มาตายกันน้ำเงินหมดพ
1: ู
0: ดกันว่าอย่างนั้นนะยกเว้นส้มยกเว้นส้มก็ไม่แน่บางคนบอกไม่แน่ผมคิดว่าส้มจะไม่เป็นน้ำเงินนะมีบางส่วนก็ไปเป็นแดงแล้วแต่ว่าเขาบอกน้ำเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
1: จะเป็นไปไม่ได้นะครับแหมก็เป็นเรื่องของการเมืองนะเพราะว่าตัวนี้กำลังสู้กันหนักประเด็นสองวงสวเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังไอ้ประเด็นเรื่องของหัวสวที่มันเข้มข้นณขณะนี้เป็นเพราะว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรออะไรหรือเปล่าไงพี่เบสานข้อมูลอะไรที่ได้ไปเนี่ยและเอาออกมาแฉกันเนี่ยสรุปตกลงได้จากใครเพราะว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นรัฐบาลของคุณอนุทินก็เคยมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยข้อมูลตกค้างอยู่ตรงนั้นเยอะเลยไหลมาอยู่คนที่ออกมาแฉหรือไม่ยังไงเขาก็มองไปอย่างนั้นนะครับ
0: ใช่เดี๋ยวพักอีกรอบไหมฮะ
1: ครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่เบสานครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเรื่องใต้อะพี่เบสานวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกสมช.มาคุยครับเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุการณ์ที่นราธิวาสใช่ไหมครับแล้วก็ทางหัวหน้าคณะเจรจาบอกว่าคงต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดสำหรับการพูดคุยกับทางกลุ่ม BRN
0: คือเดิมกำหนดไว้ว่าจะเป็นกันยายน
1: ใช่ครับคือฝ่ายเทคนิคคุยกันไปแล้วฮะคุยกันไปหลายรอบแล้วด้วยฮะที่ออกมาอธิบายกันเนี่ยครับแล้วก็นัดกันแล้วว่ากันยายนนี้จะคุยกันทำไมคุณมาก่อเหตุคุณต้องตอบเราให้ได้ก่อนฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทางมาเลเซียเองเขาเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกด้วยไงพี่เบสานจากเดิมเนี่ยก็เป็นฝ่ายพลเรือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายทหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาอธิบายมาว่าไอ้ที่คุณเปลี่ยนตัวตรงนี้มันเป็นสุญญากาศอยู่นั้นเพราะอะไรก็คงจะต้องเลื่อนออกไปแต่มันจะเป็นปัญหาสิครับคือเวลาณขณะนี้ตอนที่ยังไม่คุยสันติสุขเนี่ยดูเหมือนว่าการก่อเหตุของผู้เห็นต่างคือกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มองไปถึงเขาและมานั่งคุยกันโดยเร็วแล้วเรายิ่งไปเลื่อนแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องถกสมช.เพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะฮะไปคุยมันจะมีผลยังไงถ้าเราเลื่อนนะฮะผลมันจะเป็นยังไงสำหรับการเจรจาสันติสุขครั้งนี้ฮะก็คุยไปคุยมาก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาประมวลแล้วเราจำเป็นต้องเลื่อนเพื่อให้เขาชี้แจงเราให้ได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่3จังหวัดก่อนที่เราจะไปตั้งคุยกันแล้วก็แนวทางในการป้องกันปัญหาวันนี้ทางที่ประชุมเคาะออกมา6ประเด็น6มาตรการด้วยกันครับพี่ไพศาลครับในการที่จะขับเคลื่อนมาตรการในพื้นที่ให้เข้มข้นมากขึ้นครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะ1ก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อเหตุทั้งนอกและก็ในพื้นที่ได้เน้นให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะว่าที่ผ่านมาคาดการณ์กันว่ากลุ่มคู่ก่อเหตุ

0: มันหลบหนีไปยังประเทศที่3ให้ไปกบดานที่นั่นนะครับ2เห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการและกลุ่มอื่นในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่เตรียมการก่อเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้วก็รายบุคคลแล้วก็เป็นกลุ่มด้วยนะ3เห็นชอบให้มีบทการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบรรยากาศในพื้นที่นะครับ4เน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมไอ้ตรงเนี้ยเราเคยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันปิดประตูนี้ไปนะฮะให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปจูงเลยสำหรับลูกหลานที่อาจจะหลงผิดเนี่ยเดินเข้ามามอบตัวนะฮะเราพร้อมจะดูแลให้ไอ้ตรงเนี้ยมันปิดไปนะฮะเปิดใหม่อีกรอบนึงแล้วพี่ไปสารประเด็นที่5นะครับร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเทอร์โพลหรือว่าหมายแดงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลย์นำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะปรับการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะที่ผ่านมามีการสื่อสารสร้างความแตกแยกในพื้นที่หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการยั่วยุก่อทำลายในพื้นที่และก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันครับอันนี้คือ6มาตรการวันนี้ที่ประชุมออกมาครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหม
0: ครับ
1: ของไทยเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่าก็เป็นเรื่องความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงด้วยเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแต่จริงๆสาเหตุจริงๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไปคุยกันเรื่องประเด็นเรื่องเนี่ยแหละในสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
0: ครับ
1: นะเพราะว่าทหารเขาก็ตอนนี้ก็ต้องเทคแอคชั่นในเรื่องของการปฏิบัติการที่จะต้อง
0: เด็ดขาดมากขึ้นนะ
1: ที่จะต้องเอาผู้กระทำผิดต่างๆเหล่านี้มาลงโทษร่วมมือตำรวจนะ
0: ก็เป็นผลมาจากที่เสทบฮะที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะไล่ล่าคุณบ้างแล้วนะไม่ว่าจะไปหลบอยู่บ้านใครไปหลบพื้นที่ไหนหรือไปหลบในประเทศไหนเราจะตามล่าคุณนะฮะก็เป็นประเด็นที่จะขอออกหมายแดงแล้วก็ประสานประเทศเพื่อนบ้านว่าให้ส่งตัวมาตามกฎหมายอินเตอร์โพลเนี่ยครับเราก็น่าจะมีข้อมูลอยู่อ่ะพี่ไพศาลตอนเนี้ย
1: เ
0: ราออกหมายจับไปได้แล้ว2เฉพาะบุกเกตซามีนะครับที่บุกเกตซามีเราออกหมายจับไปแล้ว2เรียกมาเข้าศูนย์ซักถามตามกฎอัยการศึก4นะฮะจุดตรวจตันหยงนะครับเราเรียกมาเข้าซักถาม1คนออกหมายจับได้2คนครับก็พื้นที่ทั้ง2จุดเนี่ยอยู่ที่ระแงะเหมือนกันเลยนะครับ
1: ครับเอ๊ะคุณณรงค์เห็นภาพข่าวที่คนโมร็อกโกพยายามที่จะหาทางลี้ภัยเข้าไปในประเทศสเปนนะ
0: ครับ
1: บางคนถึงขั้นลงทุนว่ายน้ำเพื่อขึ้นมาในเมืองไอเซลตาเมืองเซลตานี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของสเปน
0: ครับ
1: คือเรานึกภาพเนี่ยโมร็อกโกกับสเปนเนี่ยมันถูกขั้นกันด้วยช่องแคบยิบราลตาร
0: ์ครับ
1: ช่องแคบที่จะผ่านจากมหาสมุทรแอตแลนติกกับเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมกันเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีความกว้างไม่มากช่องแคบชิปยิบรอนต้าเนี่ย
0: ครับ
1: นะปลายสุดของสเปนของช่องแคบยิบรอนต้าเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็คือโมร็อกโกซึ่งเป็นแอฟริกาเหนืออ
0: ่าฮะ
1: แต่ว่าเพื่อที่จะทำให้สเปนเนี่ยซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของโมร็อกโกส่วนหนึ่งเนี่ยร่วมกับฝรั่งเศสด้วยนะ
0: ครับ
1: สเปนเนี่ยยังยึดเอาเมือง

0: ืองหนึ่งอยู่ทางฝั่งแอฟริกาเหนืออยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งของยิบราลตาร์เนี่ยนะชื่อว่าเมืองเซลตา
1: ครับ
0: เป็นของสเปนอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีรั้วกั้นมีอาณาเขตกั้นอยู่กับประเทศโมร็อกโกบนทวีปแอฟริกานะ
1: อ่าฮะ
0: แล้วการลี้ภัยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าลี้ภัยเข้ามาในเมืองเซลตาเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่ายน้ำข้ามมาที่ข้ามยิบราลตาร์มาถึงไอ้ฝั่งสเปนที่เป็นยุโรปนะ
1: ครับ
0: มันหนีมาก็คือไอ้ลงทะเลไปแล้วก็ว่ายมันนิดนึงก็ขึ้นอีกฝั่งนึงที่รั้วมันกั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เห็นรั้วอยู่แล้วฮะรั้วสูงมากนะฮะ
0: มันก็จะเข้าสู่แผ่นดินของสเปนละ
1: อ๋อ
0: แล้วมันว่ายน้ำกันมาบางข่าวบอกเป็นหลักแสนคนนะแต
1: ่
0: ตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 49,000 คนนะที่หาทางที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่คือทางบกก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยว่ายน้ำทางทะเล
1: ครับ
0: แค่วันเดียวเนี่ยจนกระทั่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตในทะเลอย่างน้อย19รายนะ
1: ครับคราวนี้ต้องถามว่าสิ่งที่เขาต้องอพยพเนี่ยครึ่งแสนคนในการว่ายน้ำเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างว่ายวิ่งกรูกันขึ้นแผ่นดินอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมาจากอะไรพี่เบสาน
0: ปัญหาหลักเลยก็คือโมร็อกโกเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาความยากจน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราการว่างงานที่สูงลิ่วเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการว่างงานในหมู่ของคนหนุ่มสาวจบการศึกษาดีๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมีรายงานข่าวว่าคนหนุ่มสาวจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงถึง 37%
1: ครับ
0: คือ100คนเนี่ยตกงานอยู่ไม่สามารถจะหางานทำได้37คน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณต้องอย่าลืมนะบ้านเราอ่ะอัตราการว่างงานแค่ 1% 1% 1หรือ 2% อ่ะ
1: ครับ
0: เขาเข้า 37% อ่ะ
1: ครับ
0: นั่นเพราะวิกฤตไอ้เรื่องของปัญหาความยากจนอัตราการว่างงานที่สูงริ้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าได้งานอ่ะได้งานก็ค่าของชีพสูงก็ไร้อนาคตฮะ
1: ผมกลัวอย่างนี้พี่เบสานไอ้คำว่ายังมีงานทำอยู่เนี่ยมันเหมือนเราเคยเจอฮะแล้วมีการเรียกร้องกันบอกว่าเอาให้แน่ๆนะได้งานทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่8ชั่วโมงเหมือนทำงานบริษัทลักษณะนี้นะไอ้แค่วิ่งรถผ่านแอปพลิเคชันชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคุณบอกว่าเขาเนี่ยยังเป็นคนมีงานทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะ
0: มันของชีพลำบากก็คือนอกจากหนึ่งว่างงานสะสมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวอัตราการว่างงานสูง 37% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนหนุ่มสาวที่มีงานทำก็เผชิญกับรายได้ที่ต่ำขณะที่ค่าของชีพสูงทำให้พวกเขาก็มองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคต
1: ครับ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันครับมันมีคำตัดสินของศาลสเปนศาลฎีกาของสเปนได้ออกคำพิพากษาแล้วห้ามตม.เนี่ยนะฮะไปผลักดันผู้อพยพที่เดินทางเข้ามาทางน้ำ
1: ส่งเสริมสิครับถ้าอย่างนี้ฮะ
0: คือศาลฎีกาตัดสินว่าถ้ามีผู้อพยพที่อพยพเข้าสเปนทางน้ำ
1: ครับ
0: ถ้ามาทางสายการบินหรืออะไรไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ถ้ามาทางน้ำเนี่ยล่องเรือเพราะมันมีเรือล่ม
1: ครับ
0: ไปแบบพยายามจะผลักดันเขาไม่ให้เขาเข้าฝั่งแล้วเรือไปล่มแล้วคนตายไปโศกนาฏกรรม
1: ครับ
0: ที่มีภาพเด็กนะที่ยิ้วขึ้นมาจากน้ำเด็กเสียชีวิตอ่ะนั่นแหละเขาเลยบอกเลยไม่ได้คุณต้องรับเขาถ้าเขามาจากทางน้ำนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการระดมไอ้ข่าวนี้ออกไปทางโซเชียลมากนะโดยเครือข่ายลักลอบขนคนเข้าเมืองเข้ายุโรปเนี่ยได้นำข้อกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลฎีกาของสเปนดังกล่าวเนี้ยไปเปล่าประกาศไปหมดเลยแล้วมีการบิดเบือนด้วย
1: ครับ
0: ว่าถ้าหากเราว่ายน้ำแล้วข้ามไปสู่ดินแดนของยุโรปได้สำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นโมร็อกโกเนี่ยคือว่ายน้ำเข้าเมืองไอเซลตาได้นะ
1: ครับ
0: จะไม่ถูกส่งกลับทันทีนะส่งผลให้เกิดกระแสปลุกปั่นชักชวนให้คนว่ายน้ำเข้าไปในไอเมืองเซลตาของสเปนนะ
1: คลื่นผู้พยพมหาศาลก็เลยต้องว่ายน้ำนะฮะเขาบอกว่าบางคนว่ายอ้อมเขื่อนกันคลื่นที่ชายหาดนะฮะ5 กิโลเมตรครับ แล้วก็ส่งผลให้จมน้ำ

0: สียชีวิตแล้วเนี่ย18คน19คนนะฮะ
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าพรมแดนติดยุโรปของโมร็อกโกเนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินของแอฟริกาเหนือเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือเมืองเซลตากับเมรียาก็เป็นเมืองในดินแดนส่วนแยกของประเทศสเปนซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งนึงของไอ้ช่องแคบไอ้ยิบรอนตาร์นี่แหละ
0: ครับไอ้เมืองคาตาลันที่ทีมฟุตบอลก็ดังนะครับเนี่ยของสเปนนะ
1: ฮะจากไหน
0: เนี่ยไอ้ทีมฟุตบอลของสเปนชื่อคาตาลันเนี่ยเมืองคาตาลันเนี่ย
1: อยู่แถบนี้ใกล้ๆนี้เหมือนก
0: ัน ใกล้ๆเหมือนกันครับ
1: โมร็อกโกก็เก่งโมร็อกโกเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนก็คนก็จะพูดภาษาสเปนได
0: ้ครับ
1: แต่ภาษาเขาก็เรียกภาษาเบอร์เบอร์แล้วก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยพวกนี้ก็จะหนีไปอยู่ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าอะไรนะซีดานเนี่ย
0: ถ้าไม่เอลซีดานนะ
1: ถ้าไม่โมร็อกเกียนถ้าไม่โมร็อกโกก็น่าจะเป็นแอลจีเรียน
0: ครับ
1: มันจะมีพวกแอลจีเรียน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:30 นะครับต้อนรับนะครับมหานครนิวนะฮะมหานครรอบทิศนะครับนะก็อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะวันนี้ใน Facebook เราก็80กว่าท่านแล้วก็อีกเป็นล้านคนจากทั่วประเทศนะครับที่รับฟังทางวิทยุอยู่นะฮะ
4: แน่ๆอาจจะทั่วโลกก็ได
3: ้แน่นอนนะครับ พี่สมจิตฟังทุกเย็นขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: พี่ยายออสนะครับพี่สุนิสานะฮะแชร์ให้เราแล้วขอบคุณครับพี่แก้วมณีนะครับมาพี่ทองรินบอกว่าเล่าข่าวได้มีสีสันชอบค่ะขอ3ตัวจ้า
4: เอาใบไปแล้วพี่ทองรินนี่ๆๆดู
3: นี่ไม่ถูกก็พรุ่งนี้ตัวใครตัวมันนะครับพี่เกษมสวัสดีนะครับพี่สวัสดีด้วยนะครับนะฟังทางวิทยุใช่ไหมอ่านข่าวสนุกเลยต้องมาดูทางเฟซเลย
4: ขอบคุณครับ
3: นี่ได้ดูทางเฟซได้เห็นนะเลขพี่บอยไปด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกัน
4: เป๋าตังนะผมเลขที่บอกเนี่ยเป๋าตังผมไปดูยังมีนะผมก็จิ้มไปแล้วนะ
3: มาลุยกันต่ออีก10อันดับเผื่อมีเลขเพิ่ม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ก็แต่คุณฟังจะว่าไปนะผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ช่วงปลายออกพรรษาปีที่แล้วที่ไปออกโรงทานวัดชัยมังคลารามแถวบ้านบอกว่าถ้าซื้อหวยเนี่ยงวดวันที่1วันที่16เนี่ยเป๋าตังเนี่ยแล้วถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็จะกันเปอร์เซ็นต์เงินเอาไว้ว่าจะเอาไปออกโรงทานในปีนี้คือตั้งใจเมื่อปี68และปี69คือปีนี้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะออกโรงทานแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมผมก็เก็บเงินได้จากเปอร์เซ็นต์ของการถูกลอตเตอรี่เหล่านี
3: ้
4: ก็ปีนี้ได้เงิน 10,000 บาทไปซื้อข้าวสารแจกนะตั้งใจ200กิโลกรัมก็ถูกละกิโลคุณผู้ฟังวันที่8พฤศจิกายนเจอกันที่วัดชัยมังคลาราม9โมงเช้าโดงร่วมบุญพี่ได้นะ
3: ได้
4: อยู่ที่บ่อพี่ใกล้ๆ
3: ไปด้วยไปร่วมด้วย
4: ก็ข้าวสารไปซื้อข้าวหอมมะลิมาบอกพ่อแม่ไว้แล้วก็มาตวงใส่ถุงถุงละ1กิโลแล้วก็น้ำเปล่า1ขวดใส่ถุงหิ้วให้ไปเลยครับทุกท่านแจก200ชุดตั้งใจว่า200คนใช่ในงบ 10,000 แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปร่วมกองกฐินนี่แล้วก็ใดๆก็ว่ากันไปในงบนี้คุณผู้ฟังนี่คือเงินจากการลาภผลที่ได้
3: ม
4: าก็ตอบแทนสังคมตอบแทนคนอื่นๆที่เขายังไม่มีโอกาสอย่างเราไป
3: นี่นะ
4: จะบอกว่าจะหาว่างมงายไงแต่ความงมงายเนี่ยก็เพื่อสังคมได้แล้วนะครับ
3: ก็แบ่งปันด้วย
4: ถูกต้อง
3: เราได้โชคได้ลาภ
4: คือไม่ถูกก็ไม่สามารถจะแบ่งปันได้นี่คือ

0: ชื่อแล้วถูกบอกเราได้แล้วไง
1: เออนี่ฮะนี่นี่นี่นี่เคล็ดลับเคล็ดลับนะฮะส่วนอันดับสิบโอ้โหดีนะฮะ
0: นี่
1: น
0: ั่
1: งนั่งคนหรือพระฮะเนี่ยคนดีอะไรจะประเสริฐเลิศเลอขนาดนี้เพราะคุณ
0: นี่ถ้าเสื้อเหลืองก็มีบาทถือลูกบอลถือ
1: พาไปที่เมืองโบราณสีเทพนะครับที่เพชรบูรณ์นะเพิ่งได้รับมรดกโลกไปเมื่อปี66นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ชาวเน็ตเขาท้วงติงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยไปดำเนินการติดไฟส่องสว่างแล้วปรากฏว่าพี่ดูสิคือการติดมันไม่สวยอ่ะ
0: มันไม่เนียน
1: ด้วยความที่เป็นโบราณสถานนะเป็นศิลาแรงแต่คุณใช้เหมือนท่อ PVC สีเหลืองอ่ะเป็นท่อเดินไฟขึ้นไปตามจุดต่างๆอย่างเงี้ย
0: คือดูแล้วความเก่าแก่ความขลังมนต์เสน่ห์ของโบราณสถานหายไปเลยพอเจอท่อ PVC สีเหลือง
1: หมด
0: สายไฟไป
1: หมดกันเลยนะครับตามมุมตามโค้งต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหก็เป็นสายท่อร้อยเต็มไปหมดอย่างเนี้ยเพราะความสวยงาม
0: ใครออกแบบ
1: ทำไมไม่ทำเอาพูดตรงๆนะจังหวัดที่เขามีพวกโบราณสถานแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ เขายังเปลี่ยนสีให้เข้ากับจังหวัดนั้นให้เลยอ
0: ่
1: ะนั่นเอกชนร้านสะดวกซื้อ เขายังทำให้เลยแต่นี่คือแบบมรดกโลกนะครับก็ล่าสุดนะครับสมาคมอีโคโมสไทยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพนี่แหละนะจนได้รับการประกาศนะลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วเก็บข้อมูลภาพถ่ายพวกนี้ไปแล้วนะครับว่าโอ้โห
0: ทำแบบนี้ได้ไง
1: แหล่งมรดกโลกทำไมมีการติดท่อร้อยสายไฟนะที่มันดูละเกะละกะมันดูแบบขัดกับแหล่งโบราณสถานน่ะ
0: ขัดตาเลยอ่ะ
1: ขัดตาอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้นะเขาบอกว่ายังมีที่ปราสาทเมืองต่ำที่อำเภอประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะครับก็มีงานระบบเดินไฟฟ้าล่อโบราณสถานคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเขาใช้คำว่ามันเป็นทัศนะอุจารนะมองแล้วมันอุจารตามัน
0: ไม่เข้ากัน
1: มันไม่เข้ากันนะครับ
0: แล้วมันทำให้เสื่อมมนต์ขลังมนต์เสน่ห์ของสถานที่อ่ะ
1: ใช่งั้นต้องฝากไปยังนะ
0: หน่วยงาน
1: ใช่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับนี่ท่านรัฐมนตรีถ้าท่านได้เห็นภาพนี้แล้ว
0: แต่ทางสมาคมอีโคโมสไทยเขาก็มีหนังสือใช่ไหม
1: แจ้งไปแล้วครับแจ้งไปยังหน่วยงานที่กรมศิลป์ทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมผ่านท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับให้รับทราบว่ามันไม่เหมาะส
0: ม
1: โบราณสถานทั้งสองที่นี้ไม่ควรจะมีท่ออะไรแบบนี้มาม าวางอยู่แบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: คุณฟังฮะอันดับ9วันนี้รายงานจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับก็มีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำนักขามหรือว่าด่านนอกซบเซาหนักนักท่องเที่ยวลดลง 80% จากการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ทำให้เศรษฐกิจที่นี่ซบเซายอดขายลดลงไปร้อยละ90ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหากสถานการณ์ยังอยู่อย่างนี้ต่อไปถึงปีใหม่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมสถานบันเทิงจะทยอยปิดกันหมดเพราะว่าขาดทุนเข้าเนื้อทนไม่ไหวแล้วซึ่งวันนี้คุณวันนูรีสามะอารีผู้ประกอบการร้านค้าในด่านนอกก็บอกว่าตั้งแต่ด่านสะเดาแห่งใหม่เปิดก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถยอดลูกค้าก็ทำให้จุดนี้ของเก่าจุดเก่าเนี่ยลดลงกว่าร้อยละ80บางวันแทบจะไม่มีลูกค้าแม้ด่านเก่ายังไม่ปิดแต่การจัดเขาเรียกการจัดการจราจรเนี่ยในการเดินรถบัสรถตู้ไปใช้ด่านใหม่หมดสามารถผ่านด่านเก่าได้นะหมายความว่าแม้คุณจะไปใช้ด่านใหม่แต่คุณยังผ่านที่นี่ได้คุณก็ควรจะจัดการเอาคนมาลงตรงนี้บ้างไหมขณะที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สามารถผ่านได้ทั้งด่านเก่าและด่านใหม่แต่ก็ไม่เอื้อกับการผ่านด่านเก่าเพราะว่าช่องตรวจและเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีน้อยทำให้ใช้เวลานานในการผ่านด่านเก่าบางครั้งเจ้าที่ก็ให้ลูกค้าไปใช้ด่านใหม่ซะงั้นเมื่อคนผ่านด่านเก่าลดลงก็หมายความว่าโอกาสที่จะขายของโอกาสธุรกิจจะไปต่อมันก็ลดลงไปด้วยโอ้แย่เลยฮะ
1: ครั

0: ผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูชีวิตของคุณยายนะครับที่ศรีสะเกษนะครับอายุ76แล้วนะหอบตะกร้าหมากมานะพร้อมกับสมุดบัญชี3เล่มเดินทางจากบ้านมาที่แบงค์เนี่ยนะครับในตัวเมืองเนี่ย20กว่าโลหวังว่าจะมาเบิกเงินไปใช้โอ้โหปรากฏว่าย
2: ังไงฮะ
0: เงินในบัญชีไม่เหลือจะว่าไม่เหลือก็ไม่ได้เหลือไม่กี่10บาทนะครับแถมสมุดบัญชีบางเล่มก็ถูกปิดไปแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วเงินที่คุณยายคิดว่าตัวเองมีเนี่ยหายไปไหนนะครับคุณยายตั้งใจจะมาเบิกเงินแต่ปรากฏว่าอ้าวไม่เจอยอดในบัญชีนะฮะก็จากการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณยายนั่งอยู่หน้าแบงค์ด้วยท่าทางที่อิดโรยนะครับคุณยายทองม้วนนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะตั้งใจเลยจะมากดเงินออกไปใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีคนมาเบิกเงินในบัญชีของยายเนี่ยไปหมดแล้วยายก็ไม่เข้าใจนะก็ยังคิดว่าเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบข้อมูลก็แจ้งกับยายว่าไม่พบยอดเงินตามที่คุณยายเข้าใจสมุดบัญชีบางเล่มของคุณยายก็ถูกปิดไปแล้วด้วยนะครับนะฮะคุณยายก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเงินตัวเองหายไปไหนนะครับเมื่อตรวจสอบถามไปนะครับก็พบว่าคุณยายเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องนะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินที่จะกลับบ้านด้วยนะครับทุกคนก็เลยเป็นห่วงคุณยายนะก็เลยตามตำรวจมาให้ช่วยเอารถตำรวจเนี่ยสภ.เมืองเนี่ยนะฮะไปส่งนะครับพาคุณยายไปส่งที่บ้าน20กว่าโลจากธนาคารนะฮะทุกคนก็สงสารนะครับแล้วทุกคนก็ยังสับสนอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องเงินว่าเอ้ยคุณยายจำผิดหรือว่ามีใครลูกหลานหรืออะไรมาเอาเงินคุณยายไปหรือเปล่านะครับก็เขาฝากนะถ้าคุณยายมีญาติพี่น้องเราเห็นข่าวนี้เนี่ยนะครับยายทองม้วนนะยายทองม้วนนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ให้ช่วยกลับมาดูแลคุณยายด้วยนะเพราะตอนนี้คุณยายก็เริ่มความจำเลือนลางสับสนละนะฮะสุดท้ายแบงค์เขายืนยันว่าไม่มีเงินในธนาคารนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ครับคุณฟังอันดับ7นี่เดี๋ยวประสบการณ์ตรงเล่ากลลวงวิชาชีพให้ฟัง
0: โดนเหรอพี่โดนเหรอหรือยัง
2: โดนวันนี้สดสดนักข่าวก็โดนได้เท่ากับว่าผมเนี่ยโดนวิชาชีพออนไลน์หลอกเป็นครั้งที่2เนื่องจากคุณฟังฮะไปเข้าแพลตฟอร์ม Facebook ก่อนหน้านี
0: ้
2: สั่งเสื้อไป1ตัวโอนเงินเก็บเงินปลายทางเลยนะพอสั่งปุ๊บก็ผ่านไปสัปดาห์ยังไม่ส่งก็ไม่ได้ว่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินถูกไหมแต่ว่าก็อยากได้เสื้อก็เลยทักไปถามว่าเอ๊ะสั่งมาแล้วยังไม่ได้ของผ่านไปแค่วันเดียวรู้ฟังฮะเมื่อเช้าของมาส่งผมก็อยู่ที่อสมทมาทำงานคนส่งของโทรมาบอกว่าอยู่ที่นิติบุคคลที่คอนโดแล้วก็เลยบอกว่าฝากไว้ยอดโอนก็คือตามจำนวนที่เราสั่งใน Facebook คือ209บาทเราก็เลยโอนเงินไปเพราะคิดว่านั่นคือของที่เราสั่งมาแล้วเราก็โอนเงินไปพอตกกลางวันก็ไปรับของกับนิติบุคคลเฮ้ยเสื้อที่เราสั่งมันต้องแบนๆน่ะลุงมันแค่เสื้อชิ้นเดียวบางๆก็คือ
0: ต้องติดแบนๆต้องใส่ซองมาแบนๆ
2: แต่นี่มันดูหนาๆอ้วนๆเหมือนกระเป๋าด้งอย่างนี้เลยอ่ะเราก็มันไม่ใช่แล้วแต่ก็เลยแกะดูตอนแรกก่อนจะแกะก็เอ๊ะส่งผิดห้องไหมเพราะของเรามันไม่น่าจะอ้วนอวบขนาดนี้นะสรุปเราพอเปิดดูกลายเป็นเสื้อกันหนาวแต่มันก็สั่งเหมือนเสื้อมือสองที่น่าจะราคาสัก 5-60 บาทหรือ20บาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าผมเสียเงินไป209บาทถ้าหักกลบกับเสื้อราคาให้40บาทก็เท่ากับว่าโดนหลอกไป169บาทถูกไห
0: ม
2: คุณผู้ฟังผมก็รู้ว่าถูกหลอกก็เลยถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็โพสต์ไปในเพจที่เราซื้อหมายถึงว่าทักหลังบ้านนะแล้วก็บอกว่ามิจฉาชีพเหรอทำไมส่งของมาไม่ตรงปก
0: โอ้โหจะถามมันอีก
2: มันว่าไงรู้ไหมมันไม่ตอบ
0: มันบล็อก
2: ทำไมต้อง
0: บล็อกพี่ไปเลยว่ะ
2: ย่อพี
0: ่ไม่มันบล็อกพี่ไปเลยว่ะ
2: ถ้ามันบล็อกคือจบแค่นี้ก็ไม่ว่าอะไรคุณผู้ฟังที่จะเล่าต่อเชื่อไหมพอเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงขนส่งโทรมาอีกบอกพี่ครับมีของมาส่งราคา209บาทราคาเท่ากับของชิ้นเมื่อเช้าผมก็เลยบอกขนส่งว่าเอ้ยใช่เหรอเพราะว่าพี่ก็รับไปแล้วนะเมื่อเช้าโอนจ่ายไปเงินกับคุณปริญญาไปซึ่งเขาไม่ผิดเราขนส่งเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วนะราคานี้เขาพี่

0: ได้ของแล้วพี่กำลังพิมพ์ว่าเราได้ของแล้วมันก็บอกไม่รู้สิครับเนี่ยผมก็มาส่งให้อ่ะถ้าเดี๋ยวพี่ลงไปหาเพื่อนผมอยู่คอนโดตอนบ่ายสามโมงก็ลงไปดูพัสดุก็เลยคราวนี้เฮ้ยดงมันเป็นพัสดุแบนเรียบอย่างที่เราคิดแล้วเหมือนมันรู้ใจนะว่าเราคิดว่าเฮ้ยเสื้อเราตัวเดียวมันต้องแบนเรียบๆนึกออกไหมเหมือนเสื้อที่รีดมาแบนกริบเลยรอบนี้พัสดุแบนมากแล้วพลาสติกดูดีเรียบกริบเลย
1: เหมือนกับว่ามันส่งซ่อมมาให้แล้ว
0: หรือมันส่งซ่อม

0: โคบอลนั่งยิ้ม
1: ครั้งที่สอง
0: ทำไมชอบแช่งกันทางอ้อมผมก็เลยบอกขนส่งว่าคุณผู้ฟังขอดูได้ไหมก็ขนส่งบอกว่าดูได้วะปกติมันห้ามดูนะ
1: หลังๆเขาออกกฎมา
0: เออผมก็เลยดู
1: ว่าให้ดู
0: ไม่ตรงปกกลายเป็นเสื้อยืดสีดำนั่นแหละคุณผู้ฟังเท่ากับว่ามิจฉาชีพมารู้แล้วเพราะผมทักในอินบ็อกซ์ไปว่าคุณส่งของมาไม่ตรงปกมันก็เลยจะส่งซ่อมแต่มันจะมาเก็บตังค์อีกซึ่งผมก็ไม่ยอมโอนแต่ดูของผมก็เลยปฏิเสธการรับสินค้าที่จะบอกว่ามันมีรูปแบบนี้ยังอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระวังตกเป็นเหยื่อเท่ากับวันนี้บอยเสียรู้ไป209บาท
1: คือถ้าเราอยู่ที่คอนโดคงไม่โดน
0: ใช่
1: เพราะเราก็จะลงมาดูก่อน
0: ว่าพัสดุเราอ้วน
1: แต่ประเอิญเนี่ยพอเราไม่อยู่เราใช้โอนนะ
0: เราจะโดนไป209บาทดงคืนให้พี่ได้ไหม
1: เดี๋ยวผมพาพี่ไปแจ้งความ
0: แจ้งที่ไหน พี่อยากได้เงิน209บาทคือต้องออกต้องจ่ายพี่ได้ไหม
1: แล้ว
0: ช่วยเหลือพี่ได้ไหม
1: เสื้อกันหนาวก็ดีก็เดี๋ยวใช้หน้าหนาว
0: ให้รอพอไปเนี่ย
1: โอ้โหนี่ไหมนี่พอพักจริงพี่ผม
0: มันมือสอง
1: เออ
0: เปล่าคือเสียโรงก็เลยบอกว่าพี่เอาไปใส่แล้วกัน
1: เพราะเนื้อเราก็ไม่ได้ใส่แน่
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอ้นี่ฮะอุตสาหอนนะครับนี่สดสดร้อนร้อนเลยสิ
0: เรื่องยังซิปอยู่เลยพรุ่งนี้ไปหาหมอรับยา
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โชคใหญ
0: ่อันนี้นี่
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โชคใหญ่
0: คบกันมาเป็น10 20ปี
1: วันนี้เราเสีย
0: วันนี
1: ้เล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: นี่นี่
1: พรุ่งนี้เราจะได
0: ้รู้จักต้องมา20ปีเนี่ยต้องรู้สึกหืมของได้มั้ยโอเคไปต่อไปดู
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: จากรายการเหมือนใช้พลังงานเยอะนะหิวข้าว
1: ใช่ไหมนี่ศูนย์ไป200อย่างดีคนนี้เกือบโดน2ล้าน
0: อุ้ยใครล่ะโด
1: นนี่ครับเขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะวัดดังของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะเจอมิจฉาชีพมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะฮะก็เกือบโดนนะวิธีการยังไงเนี่ยเขาโพสต์เตือนเรื่องราวนะครับระวังพระเก๋ห่มจีวรนะครับฉกเงินมาฉกเงินพระตามวัด
0: เอาดีๆว่าพระว่ามิจฉาชีพหรือว่างูฉกเนี่ย
1: นะครับโดนมาแล้ว3รายนี่นะฮะวัดทั่วอีสานเลยนะครับเขาโดนกันมาแล้วพระเก๋เนี่ยนะครับฉวยโอกาสไปฉกเงินของพระจริงๆตามวัดนะฮะต่างๆวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ที่นนทบุรีไปพบกับพระอัศวินเป็นพระลูกวัดแล้วก็เป็นพระผู้เสียหายนะครับนะท่านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยได้ออกไปปฏิบัติธรรมมาตามวัดต่างๆที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ไปพบเจอพระที่มาปฏิบัติธรรมเหมือนกันหลายรูปนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะฮะได้ฟังเรื่องราวของพระต่างๆที่โดนหลอกนะครับเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยนะฮะคือพระเก๋รูปเนี้ยจะใช้วิธีการทำให้เราเชื่อใจคุยกันเหมือนพี่น้องเลยนะมาจำวัดอยู่ที่วัดด้วยนะไปไหนไปกันนะครับด้วยความที่หลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาก็มีเงินติดตัวอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ดันไปฝากไว้กับพระเก๋รูปนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาหายออกไปจากชีวิตเลยนะฮะก็เลยไปสืบประวัติเลยรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเขาไม่ใช่พระจริงๆนะเขาทำตัวเป็นพระมาตีสนิทแล้วก็มาอยู่ตามวัดวาต่างๆนะฮะเขาก็เลยเนี่ยหลวงพ่อเลยฝากเตือนทุกวัดนะฮะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้สมัยนี้อย่าว่าแต่ญาติโยมที่โดนหลอกเลยพระด้วยกันนี่ก็เกือบสูญเงินเกือบเสียเงินกันมาแล้วนี่ฮะโอ้โห
0: นี่น่ากลัวผีนะ
1: น่ากลัวผีเนี่ยเนี่ยพระบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเงินในบัญชีอาตมาเนี่ยมีอยู่2ล้านกว่าบาทนะเป็นเงินจากมรดกนะเกือบแล้วเหมือนกันเกือบจะหลงเชื่อนะพระเก๋รูปนี้เนี่ยนะฮะที่เข้ามาตีสนิทเขามีวิธีในการหลอกเงินพระด้วยกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อ

ส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพ
9: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
10: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
12: คุณผู้ฟังฮะล่าสุดนะกรณีที่ไปจับป๋องกับธงในคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซีย มีรายงานว่าทั้งคู่สารภาพเพิ่มเติมว่ามีการฆ่าพ่อแม่ลูกอีก3ศพที่เห็นเหตุการณ์ที่ระหว่างที่ทั้ง2กำลังลงมือฆาตกรรม2พี่น้องรัสเซียนะ
13: โ
12: อ้เ
13: ท่ากับเป็น5ศพ
12: เป็น5ศพ
13: โหแล้วใครผ่านไปเห็นพอดีโชคร้ายมากเลย
12: นั่นน่ะสิแล้วทำไมใจจิตใจทำด้วยอะไรเห็นว่าคนนึงเพิ่งออกจากคุกมาด้วยนะ
13: โ
12: อ้
13: โห
12: แย่มากแย่มาก
13: ก่อเหตุสุดยอดเลย5ศพ
12: ครับ
13: ครับผม
12: คุณฟังมาดูข่าวนี้นะทุกคนต้องตระหนักนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับรถแล้วโดนใบสั่งวันนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี2565ถึง2570กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยฮะลงนามความร่วมมือความเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนจะดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมคือพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนหากยังดื้อไม่ชำระอีกในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมไปยังระบบของกรมการขนส่งทางบกกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าชำระแล้วก็ชำระค่าปรับกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีก็ถ้ายังค้างชำระใบสั่งโอ้ประจำปีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปต่อภาษีเนี่ยก็จะไม่ได้ภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งแล้วสมมุติ ถ้าระหว่างที่ไปเสียภาษีอ่ะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเราเสียภาษีเราเสียค่าปรับเรายังไม่เสียค่าปรับใบสั่งแต่เราชำระภาษีเราชำระได้เราได้ตัวเขาเรียกว่าสำเนามาใช่ไหมแล้วเวลาตำรวจจับล่ะว่าเราไม่มีป้ายภาษีก็เอาใบสำเนาตัวนี้เขาดูหรือว่าเรายังไม่จ่ายค่าปรับเราเลยไม่ได้ภาษีใบจริงมางี้หร
13: อ
12: ป้ายวงกลม
13: อ
12: ย่างนั้นหรอเราจะโดนข้อหาอื่นซ้ำซ้อนอีก
13: โดนอีกข้อหาเงี้ยเหรอ
12: ยังไงกัน
13: ก็ต้องโดนอีกข้อหาเรื่องไม่ต่อ
12: แล้วไงต่อได้ด้วยแค่ยังไม่ได้ใบจริงเพราะว่ายังไม่ได้เสียค่าปรับยังไงแล้วเราผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ประเทศภาษีรถยนต์เราก็อยากเสียแต่เราเสียแล้วเราไม่ได้ของจริงคือใบภาษีจริงมาแล้วเรามาโดนตำรวจบนถนนดำเนินการอีกไห
13: ม
12: ยังไงอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบเราอ่ะหนึ่งเราต้องรับผิดชอบตัวเองต้องบอกตรงนี้ก่อนจะถามว่าเราเห็นแก่ตัวทำไมเราไม่ไปเสียค่าปรับแต่เราก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกรณีคนที่มันยังไม่เสียเงี้ยทำไงอ่ะแล้วมันมีอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ
13: คืออ
12: ยากให้บรรทัดฐานเดียวกันเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรเข้าใจไหมลุง
13: เข้าใจพี
12: ่ลุงเข้าใจว่าไง
13: ก็เข้าใจ
12: เข้าใจว่าอะไร
13: เข้าใจอ
12: ย่างนี้เรียกไม่เข้าใจไหม
13: เข้าใจ
12: อ๋อเข้าใจ
13: เข้าใจว่าเราชำระไปแล้วแต่ว่าเราติดไอ้เรื่อง
12: ใบสั่ง
13: อยู่
12: ที่ไม่เสียค่าปรับเราจึงไม่ได้แผ่นป้ายภาษีตัวจริงมา
13: แล้วพอตำรวจตั้งด่านแล้วก็จะโดนอีก
12: โดนไหม
13: ก็ต้องโดนไม่มีป้ายสี่เหลี่ยมก็ต้องโดน
12: วงกลม
13: ป้ายวงกลมเหรอ
12: สี่เหลี่ยมเหรอ
13: ก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแต่ว่าเรียกง่ายๆก็ได้เรียกป้ายวงกลมก็ได้คนจะได้เข้าใจแต่ว่าพอเราไม่ได้ใบนี้มาเนี่ยก็ต้องโดนจับอีก
12: แล้วยังไง
13: ใช่แล้วไงไม่รู
12: ้นั่นสิ
13: เดี๋ยวต้องรอ
12: คนละเรื่อง
13: จราจรดูหาผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: จะได้อีกสักข่าวหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับก็พ่อเลี้ยงนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณแม่เขาพาหนูน้อยวัย3ขวบนะครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วน้องเสียชีวิตนะฮะตอนแรกเนี่ยบอกลูกเป็นไข้จนเสียชีวิตช็อกไปนะปรากฏว่าโรงพยาบาลเขาไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยโอ้ซี่โครงหักน้องน่าจะโดนทำร้ายล่าสุดครับพ่อเลี้ยงรับสารภาพแล้วครับเป็นคนทำร้ายน้องจริงๆแต่พ่อเลี้ยงบอกไม่ได้ตั้งใจนะพอดีพ่อเลี้ยงเดินอ่ะแล้วสะดุดเข่ามันก็เลยไปกระแทกท้องน้องสามขวบจนเสียชีวิต
12: สะดุดเข่ากระแทกน้อง
13: เข่ากระแทกน้องนะฮะนายลูกหินนะครับอายุ19ปีพ่อเลี้ยงของน้องคอปเปอร์เนี่ยนะฮะคอปเตอร์นะฮะยอมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยสะดุดขาตัวเองและเข่าไปกระแทกน้องแต่ชาวบ้านแถวนั้นไม่เชื่อชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหเวลาได้ยินเสียงน้องร้องเนี่ยเป็นประจำเหมือนโดนตี
12: อ
13: ่ะนะครับโอ้นะอ่ะนี่แหละสุดท้ายเนี่ยแม่ของผู้ก่อเหตุนะมาบอกว่าลูกชายตัวเองเนี่ยป่วยจิตเวชขาดยานะเชื่อว่าเขาทำไปเนี่ยไม่รู้ตัวดูสิทำกับเด็ก3ขวบโอ้โหนะครับอ่ะ

0: หดเหี้ยมจริงอ่ะหมดเวลานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเจอกันใหม่วันจันทร์1 ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระทหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11 รูปในจำนวน47 รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตร12 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทอดผ้าไตร12 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งทอดผ้าไตร12 ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระ

0: พระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: คิดมาราธอน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: โอ้โหอยากจะบอกนะครับว่าเป็นเพลงแทนความในใจนะครับวันไหนๆฉันก็รักเธอนะครับรักทุกวันนะครับนะเพิ่มเติมคือความห่วงใยนะครับหูยมาถึงก็หวานหวานเลยนะครับไม่ได้ครับผมคือวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะต้องทำให้ชาวคณะของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะครับนะเอามีงานจากพี่หนูมิเตอร์เพียงเราเท่านั้นนะครับแล้วก็มีน้องเบียร์พร้อมพงนะครับขอกอดจากบาทแน่นะครับรวมถึงน้องจาสิงชัยนะครับอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นวันศุกร์ที่แบบฝนมาช่ำๆแบบโปรยๆแบบช่วงนี้โอ้โหอากาศดีมากเลยนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วนี่ก็นอนฟังเพลงสวยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มารัวสติ๊กเกอร์กันได้นะครับหรือว่าพี่ๆที่กำลังขับรถอยู่กำลังเดินทางอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะหรือว่าใครตอนนี้กำลังรู้สึกเหงาๆนั่งอยู่บนรถประจำทางรถแท็กซี่ก็แวะเข้ามาได้นะครับเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งสักนาที2นาทีเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะอ้าวรวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่มันหัวค่ำมากๆนะครับเพราะว่าแม่นอนตอน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นตอน4ทุ่มนะครับแล้วพอตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี3เลยนะครับแล้วโอ้โหทีนี้แบบมันกลับเวลามันจะงงมากเลยฉะนั้นช่วงนี้แม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับผมนะครับมาเล่นด้วยกันก่อนรัวสติ๊กเกอร์ก็ได้ครับแม่ วันศุกร์ทั้งทีแม่อย่าเพิ่งรีบนอนนะครับผมนะมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับนะมีพี่สมใจพี่โสภาพี่กัญชัยพี่สมพงศ์พี่อรพินนะครับน้องเนยจ๋านะครับมีพี่สมพรพี่นงรักนะครับมีพี่อุไรวันพี่ณภัทรประภาพี่ปัทมานะครับมีพี่สุนทรนะครับมีพี่สมใจแซ่ตั้งนะครับนะแล้วก็มีป้าปุ๊นะครับพี่ประภาพี่เพชรหนิงนะครับมีคุณยุทธนาก็มาแล้วนะครับนะแม่นอมพี่หนูริงพี่มาลีพี่นโมพุทโธพี่คนดีสีแก้วๆนะครับพี่นิรมัยนะครับพี่สุนีนะครับพี่เพ็ญนภาพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่เต้ยวีพี่พัชราพี่วิจิตพี่ลำเภยพี่เรือนเจริญพี่อาทิตย์พี่วีนานะครับน้ำเมย์พี่รุดีก็มาแล้วนะครับนะโอ้ตัวนี้คือคักมากเดี๋ยวมาทางคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีพี่สายชนนะครับนะเจ๊นอนทั้งวันนะกับเจ๊ทักทายพี่อ้อด้วยพี่สิริพรพี่ขาวดอนนะครับนะชาวคณะของเรานะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับน้องอนัสการนะครับนะพี่ทิพาพรนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่เรือนนะครับนะพี่จิตนะครับนะพี่เพ็ญนภานะครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงสวยๆนะครับนะลูกพี่ก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อู๊ดนะครับ
2: ใช่ครับอู๊ดครับผม
1: อ้าวพี่อู๊ดตอนนี้โทรจากแถวไหนครับ
2: เป็นคนนนทบุรีครับแต่ว่าตัวตอนนี้มาขับแก๊ปอยู่แถวนวมินทร์ครับผม
1: โอ้วันนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับพี่อู๊ดครับ
2: ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆครับวันนี้คนเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วครับ
1: อ่านะครับแล้วโอ้โหแถวนนนี่ฝนลงไหมครับพี่ตอนนี
2: ้โอ้นนน่าจะไม่รู้ครับเดี๋ยวโทรถามเมียก่อนครับแต่นวมินทร์นี่เริ่มเบาแล้วคร
1: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกรงใจเมียพี่เอานวมินทร์แล้วกันพี่เอาเป่าแปะเนาะ
2: นวมินทร์ไม่ค่อยครับนวมินทร์โอเคแล้วครับตอนนี้สบายครับ
1: ครับผมก็วันนี้ก็รับผู้โดยสารแบบยาวๆเลยนะพี่อู๋นะ
2: ใช่ครับผมถึงสักตีหนึ่งครับรอเขาเลิกกันก็เดี๋ยวค่อยเข้าบ้านครับผม
1: โอ้โหตีหนึ่งก็หลายชั่วโมงกันนะพี่นะ
2: เพิ่งออกครับ
1: ชอบเต็มๆเพิ่งออกนะฮะอ้าวงั้นเราก็ส่งพลังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อู๊ดนะ
2: ได้เลยครับ
1: ครับผมวันนี้พี่อู๊ดอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงเก่านะครับยาใจคนจนยิ้มพี่ไม้ครับผม
1: ครับผมมอบให้ใครไหมครับพี่อู๊ด
2: มอบให้เมียแล้วกันครับน้องพาวครับน้องพาว
1: ครับให้น้องพาวคนเดียวนะ
2: น้องพาวคนเดียวแล้วกันครับมีคนเดียวในใจครับ
1: จะบอกมีหลายคนที่งานเข้าเลยพี่เอาโอเคได้พี่อู๊ดวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดมากเลยนะ
2: ครับขอบคุณครับพี
1: ่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับโอ้วันนี้บ้านน้องนันมาเยอะนะครับนี่คือแม่ค้าออนไลน์นะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะครับนะวันแรงงานแห่งชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับนะวันนี้ดูกลางคืนนี่ดูน่าจะช้ำๆนะครับนะตอนนี้ผมไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุซึ่งลูกพี่มาอัปเดตตอนประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละจังหวัดของบ้านเราเนี่ยอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับน่าจะเย็นฉ่ำๆนะครับแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ 70% ของพื้นที่นะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่23องศาไปที่ภาคตะวันออกนะครับนะแล้วก็มีฝนตกนะครับประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% ของพื้นที่แล้วก็บางที่มีตกหนักด้วยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับกรุงเทพวันนี้24องศานะครับนะแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีย
2: ายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: งานจากพี่แดงจิตกรนะครับหัวใจคิดฮอดนะครับแล้วก็มียามท้อขอโทรหามนแคนแก่นคูดนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้ากดเข้ามาจองสายกันนะฮะในช่วงของพาเรดมาขอเพลงนะฮะเดี๋ยวคุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงแล้วนะฮะก็กดมาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมย้ำเบอร์นะฮะ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่เขียวคาราบาวนะครับไม่เคยจาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมินอองลาเยือนไทยหารือทุกเรื่องในฐานะเพื่อนบ้านพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าว่าเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในวันที่6สิงหาคมจะหารือแบบทวิภาคีและแบบ Four Eyes หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว2ต่อ2และพบกับสภาธุรกิจไทยเมียนมาซึ่งเมื่อมีการต้อนรับคณะจากต่างประเทศต้องเอากรอบด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและเอกชนไปด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจกันส่วนเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันรวมถึงหมอกควันชนกลุ่มน้อยปัญหายาเสพติดและปัญหาสแกมเมอร์ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาอยากให้เดินหน้าขบวนการสันติภาพและพูดคุยซึ่งปัจจุบันได้ทำแล้วตรงไหนที่ไทยสามารถประสานและอำนวยความสะดวกได้ก็ยินดีทางนี้เมียนมาควรจะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยและสามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่านางองซานซูจีจะได้รับการดูแลอย่างดีสมช.เห็นชอบ6มาตรการชายแดนใต้ทบทวนเนื้อหาพูดคุยสันติสุขนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมช.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกและในพื้นที่ได้ย้ำให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะที่ผ่านมาคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บรรยากาศในพื้นที่โดยเน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมที่สมัยก่อนเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านซึ่งมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเปิดช่องทางให้มากขึ้นร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเตอร์โพลกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลย์นำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและปรับการสื่อสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำว่าที่ประชุมยังกระชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นสาธารณสุขเปิดผลสอบ2กรณีหมอพร้อมไม่พบเบิกสิทธิ์เท็จชี้ผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ประชาชนพบประวัติการรักษาของตนเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีรายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เคยไปรับบริการจริงว่าสำหรับกรณีแรกกรณีของจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรักษาที่ปรากฏในแอปเป็นข้อมูลการรักษาเมื่อปี2562สาเหตุเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยบริการยังใช้การบันทึกข้อมูลผ่านเอกสารกระดาษก่อนเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้รับบริการอีกคนที่มีชื่อเหมือนกันและมีตัวอักษรแรกของนามสกุลตรงกันทำให้เจ้าหน้าที่เลือกข้อมูลผิดขณะบันทึกส่งผลให้ประวัติการรักษาสลับกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนกรณีที่2กรณีของจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้ร้องเรียนพบว่ามีประวัติการเข้าร่วมโครงการคัดกรองสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลการจ่ายยาทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าช่วงต้นปี2569โรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนโดยอาศัยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รวบรวมส่งกลับมายังโรงพยาบาลในขั้นตอนดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้ร้องเรียนเข้าสู่ระบบในฐานะกลุ่มเป้าหมายของโครงการยืนยันว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปได้เพราะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเมย
4: ์ครับผมพี่สุวัฒน์นะครับ
5: ใช่ครับ
4: อ้าวตอนนี้อ่างทองอากาศเป็นไงบ้างครับพี
5: ่ก็ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ครับ
4: โอ้โหสุดยอดอากาศแบบเย็นสบายเลยนะครับพี
5: ่ครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้เราไม่มีภารกิจอะไรใช่ไหมครับ
5: ก็สูบเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่ครับ
4: อ๋อเดี๋ยวนะแล้วมันมีแบบเป็นอะไรปิดไหมครับมันไม่หนาวแย่พี่
5: ก็นั่งนอนอยู่ในรถนะครับ
4: อ๋อรออยู่รถในรถเนาะ
5: ครับ
4: โอ้โหอากาศเย็นสบายเลยนะครับพี
5: ่ครับ
4: เอาได้ลูกพี่วันนี้พี่สุวรรณอยากฟังเพลง
5: จีบได้แฟนตาแล้วครับ
4: โอ้โจโจเลยนะพี่นะวันนี้นะ
5: ครับ
4: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
5: ครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด

0: ิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับลูกพี
0: ่ก็มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ครับผม
0: พี่เต้ให้น้องมีด้วยนะครับ
1: อ้าวขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วก็ให้น้องหลังไม้ด้วยครับ
1: น้องแป้งคนงามด้วยนะพี่นะ
0: ครับ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะคะชื่อชุดนะฮะว่าน้องขอคนจริงจังนะครับนะน้องคนจริงนะจ๊ะเปิดใจสาวแต่นะครับน้องกระแตนะครับจีบได้แฟนตายแล้วนะครับน้องยิ้มนะฮะมีอยากเจอคนจริงใจนะครับน้องดวงตานะครับแล้วก็มีพี่ดาวมยุรีมีเมียแล้วไม่เอานะจ๊ะ
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและ

0: บู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของมันเทศกันบ้างนะครับนะสาธุมันเทศมะขามเทศสาธุนะครับมะเขือเทศสาธุโอ้ยนะครับเอามันเทศก่อนนะครับผม ผมบอกเลยนะว่ามันเทศเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับนะแล้วก็รู้ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แบบดีมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังไดเอทอยู่นี่นะผมแนะนำมากเลยนะฮะเอาลองมาฟังประโยชน์นะครับแบบกระชับเลยนะฮะประโยชน์ทั่วไปเลยนะคือเขามีใยอาหารสูงนะฮะคือช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะครับป้องกันท้องผูกนะฮะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอันนี้ก็ย่อยช้านะครับปล่อยน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างช้าๆนะครับทำให้ไม่อ้วนแล้วก็อิ่มนานนะครับแต่ต้องกินในปริมาณที่พอดีนะครับนะแล้วก็วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยนะครับเขามีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอสูงนะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากของ Google นะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: งานจากพี่จิ๋วสกุลชัยนะครับนะฟิชเชอร์ลิงกับพี่เล็กรัชเมธนะครับนี่คือมิติที่0นะครับโอ้โหฟังแล้วพริ้วมากเลยนะครับค่ำคืนแบบนี้นะครับสบายๆสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นนะครับนะอ่ะเขาเรียกว่ามาฟิชเชอร์ลิงกับ S1 Music นะครับนะคำร้องทำนองพี่ราชภูมิวารินนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ชัยยาอินตานะครับเพลงใหม่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับล่าสุดนะฮะอยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหถือว่าสูงมากเลยนะครับนะแล้วก็น้ำเมนะครับกัตตาป๊อปนะฮะโอ้โหกรี๊ดนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากหนูเล็กกากะนะครับอย่าใจกระจอกนะฮะก็ล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับแล้วก็ติดค้างพี่กุลไว้นะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับเอามาครับตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันทางหลังไมค์นะครับมีพี่วอนพี่หนุ่มน้องแต้นะครับยายแสงบางนาคุณลุง935นะครับพี่สุรพัฒน์นะมีพี่พลพี่คำเพียรจากสกลนะฮะแล้วก็มีพี่ชาติจากชลบุรีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่ชมัยพรนะครับนะมีน้ำเมนะครับพี่จรูนนะครับนะน้องแก้วตานะครับนะชาวคณะของเราพี่ขาวดอนนะครับพี่จิตน้องอนัสการนะครับพี่จอยนะครับมีพี่ป๊อปนะครับนะพี่สิริพรนะครับแหมวันนี้อยู่ครบเลยก็ยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็มีพี่สวรักษ์นะมีน้องบอมจอมซ่านะครับพี่ชลาไลพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่สมศรีพี่พงศธรพี่อินแทนนะครับพี่สุครีบนะฮะพี่อัชราพี่คันชิตแล้วก็มีพี่สายพินนะจ๊ะ

0: ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่อง

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว

0: จำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับนะขอบคุณนะครับนะสำหรับการติดตามตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับจนถึงช่วงค่ำคืนเลยนะครับนะใครง่วงพักผ่อนนะฮะใครไหวก็ไปกันต่อนะจ๊ะช่วงนี้เรื่องงานจากวงชาตรีนะครับจากไปลอนดอนจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอส

0: อมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสอมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ฮิตมาราธอน
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนี่ค่ะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทิ้งท้ายกับเดือนกรกฎาคมของปี2569เดือน7นะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่31สิ้นเดือนด้วยสิ้นเดือนแต่ไม่สิ้นใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ยาวๆเลยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครโอ้โหวันนี้อลังการไงเป็นไงเปิดมาโหแดนเซอร์นับร้อย นี่คืออะไรจินตนาการของดีเจนะคะวันนี้ไหนๆก็เป็นสุขสิ้นเดือนแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะได้พักผ่อนกันต่อด้วยนะหลายคนก็อาจจะลาหยุดมาตั้งแต่ช่วง 2-3 วันก่อนแล้วก็ยาวไปเลยหรือบางคนอาจจะเริ่มทำงานแล้วใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ขึ้นต้นเดือนใหม่นะคะเดือน8กับเดือนสิงหาคมเลยนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงก่อนวันนี้นะหลายๆคนบอกว่าเต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยใช่จ้ะนะหนูบอกแล้ววันนี้หนูขนแดนเซอร์มาเลยนะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มนะคะพี่ตุ้มจานุกร้องแล้วก็ต่อด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์ไทยวันกับเรียมเรเรไรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทีมงานนะคะจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่ร้อยเป็นพันเยี่ยมร้อยให้เธอลอยนวลค่ะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะเอาล่ะวันนี้วันศุกร์แล้ว

าสุดสัปดาห์นะคะใครที่บอกว่าแนะนำงานเพลงเข้ามาขอเพลงเข้ามานะคะในช่วงของดีเจลูกตาลนะแล้วยังไม่ได้ฟังเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะวันนี้อ่ะทักทวงกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากมากคุณแม่รุ่นบอกว่าของแม่ก่อนเลยจ้ะลูกเออดองอยู่นั่นแหละนะคะคุณแม่เดี๋ยวว่ากันแล้วก็อีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะคิดถึงกันนะคะก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะก็โทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กับดีเจได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเพลงพิเศษก็จะได้ขอปุ๊บเปิดปั๊บเช่นเคยนะสายชิลฮิวใจหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่สิฝากทั้งเบอร์ฝากทั้งเพลงนะจะไม่คุยสายหน้าไมค์ก็บอกเป็นอย่างนะอยากฟังเพลงบ่ได้ก็ได้เจ้าอยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากไว้ได้นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเรานะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะสำหรับสายหน้าไมค์อีกสักครู่สายชิวหิวใจรบกวนคุณผู้ฟังที่จองสายรอรับสายแป๊บหนึ่งนะคะว่าใครจะได้คุยเนาะพอเวลามีหลายๆสายต้องขออนุญาตจริงๆนะคะในการสุ่มกาลิสุ่มนะคะนะแรนดอมนะคะเพื่อที่จะ1สายเนาะต่อ1ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงนี้ไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีก1ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้คือเขาเป็นพิเศษเลยวันศุกร์สิ้นเดือนเนาะนะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นหน้าดีเจด้วยนะคะนะเผื่อว่าคิดถึงกันอยากเห็นหน้าฟังเสียงทางวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าก็เชิญได้ทางเพจนะคะ LTM FM 95ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาดูก่อนนะคะลองเข้ามาดูก่อนเอ้ยในนี้เนี่ยเขาอบอุ่นนะคะมีน้องๆแม่ๆพี่ๆอุ้ยหลายคนอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆตรงนี้ได้ด้วยฝากกดติดตามเพจของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกช่องทางเลยนะคะของลูกทุ่งมหานครนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆด้วยนะนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางโอ้โหนะต้องบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวลืมไม่ได้นะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความมือถือแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400SMS มาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าของไอ้ไหมไทยจากคนโคราชขอบคุณครับแล้วก็จากคุณแม่อรุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคุณแม่ทวงละตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสมาชิกของเราทางเพจด้วยพี่นักรบหนกสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์บอกรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่คำสอนนะคะคุณแม่รุ่นมาทาง Facebook ด้วยพี่อนุชาบอกสวัสดีคืนวันศุกร์สิ้นเดือนครับดีเจลูกตาลนอนฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะพี่รัตดาวันสวัสดีจ้าน้องลูกตาลน่ารักแล้วก็น้องหลังไมค์แล้วก็ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะทักทายเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆพี่พีรพลนะมีใครอีกคุณแม่ทิพาพรค่ะพี่สุด้วยสวัสดีค่ะพี่วรรณาพี่สายหยุดคุณแม่นงลักษ์นะคะพี่เล็กจากพังงารายงานตัวครับนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะส่วนข้อความด้านบนถ้าเกิดว่าหนูยังไม่ได้ทักทายใครนะคะจะเลื่อนขึ้นไปไม่ถึงแล้วนะคะเพราะข้อความค่อนข้างเยอะเลยในช่วงต้นชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันยาวๆพิมพ์เข้ามาอีกนะนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะ1งานเพลงจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์หรือว่าน้องป๊อปปี้ใหม่ทองคำดีกว่าต้องฮักให้สุดใจสุดจิตสุดใจเลยให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่สายจากภูเก็ตภูเก็ตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้าหญิงนะคะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าเราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณป้าสบายดีไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะฟังจากเสียงแล้วสดใสแข็งแรง
2: นี่จะนอนนั่นนะเดี๋ยวนอนฟังเพลงอยู่นี่ฟังวิทยุอยู่นี
1: ่อ๋อโอเคค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคุณป้าบอกว่าอยากฟังกระเป๋าสมปองของพี่จ่อยรวมมิตร
2: ใช่กระเป๋าลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่

0: ไปถึงคุณป้าเหรอคะ
1: อ
0: ะ หนูแซวเล่นหนูบอกว่าหนูว่าคุณป้าบอกว่าเออลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่หนูก็เลยว่าเอ้าคุณป้าเหรอคุณป้าลืมกระเป๋าเหรออันนี้
1: สาวที่บุรีรัมย์เขาลืมกระเป๋าไปในแท็กซี
0: ่
1: พี่จอยไม่ทองคำพี่จอยไม่ทองคำร้องเพราะชอบ
0: หยอกคุณป้า
1: วันนั้นวันนั้นก็ขอไอ
0: ้
1: ขอเพลงขอเพลงไอ้อะไรนะนายร้อยหน้าลิฟต
0: ์อ๋อนายร้อยหน้าลิฟต์เอกพลมนตการจ้ะ
1: เคยฟังแล้วเพราะ
0: ค่ะได้เลยได้เลยได้เลยวันนี้ภูเก็ตฝนตกไหมคะป้าหญิงขา
1: ไม่ตกค่ะร้อน
0: เหรอ
1: เมื่อวานนี้ตกวันนี้ไม่ตก
0: เมื่อวาน
1: แดดดี
0: อันนี้แดดดีซักผ้าไหมคะแดดดี
1: ซักผ้า
0: โอเคค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจัดเพลงเพราะๆให้เลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ฟังมานานแล้วเนี่ยฟังมานานแล้ว
0: ฟัง
1: เพลงเนี่ยชอบรายการเนี่ย
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามกันไป
1: ค
0: ่
1: ะติดตามกันอย่างนี้แหละโอเคสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ผู้หญิงมองว่าชอบอยากฟังนะคะงานจากพี่จอยรวมมิตรหรือว่าพี่จอยมันทองคำเนาะกระเป๋าสมปอง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: กระเป๋าสมปองนะคะงานจากพี่จ่อยรวมมิตรหรือว่าพี่จ่อยไม้ทองคำเนาะจัดให้เลยนะคะนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งด้วยนะคะป้าหญิงจากภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าไม้นะคะชั่วโมงหน้าก็ฝากเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมทางเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่เบนซ์นะคะพี่สมยศนะคะพี่นางหนูวานดอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะคุณแม่จิราวันพี่อนันต์นี่พี่บุญทรัพย์นะคะคุณแม่วราพรนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้มีจากทางสปป.ลาวเข้ามาหลายท่านเลยนะคะทักทายทุกท่านเลยพี่จุรีด้วยพี่ประพัฒน์โอ้วันนี้มีสมาชิกใหม่ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็พี่คำสอนบอกฟังวิทยุแล้วดูหน้าดีเจไปด้วย สวยเลยนะเขาบอกเงี้ยเอ้ยเราจะเถียงเราจะไปค้านเขามันยากผมว่าเนี่ยหลักฐานมันเห็นอยู่เนี่ยจริงๆพี่อำพลบอกฝากความชุ่มฉ่ำฝนตกไปถึงดีเจแล้วก็ที่ห้องส่งด้วยนะถึงดีเจทุกๆท่านเลยหนุ่มหล่อสาวสวยจากพิษณุโลกนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่มีมี่พี่จำปีนะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่นอนนาพี่นอนนาเลี้ยงไก่เนี่ยบอกฟังแต่ในวิทยุนะเพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์ดีเจสวยจังครับเนี่ยเห็นมะหนูบอกแล้วต้องมาเข้ามายืนยันพี่อัญชลีสวัสดีนะคะที่นครศรีธรรมราชเนาะแน่จำได้แล้วนะคะพี่สุบอกครอบครัว95อบอุ่นนะฮะดีเจน่ารักกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะพี่วีรศักดิ์บอกอยากฟังมานะของพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะคะพิษณุโลกฝนตกอีกแล้วจ้าวันนี้นะพี่ณัฐพลพี่ปาลิตานะคะขอบคุณมากๆเลยส่งหัวใจเข้ามารัวๆเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะอ้าวนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะทยอยจัดเพลงเพิ่มเติมให้นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีเพราะว่าอยากฟังงานของพี่สารสารสินอู่ซ่อมฮักจัดให้เลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะขยับจังหวะขึ้นมานะฟังเพลงช้าไปหลายเพลงนะคะการจากพี่หญิงทิติการค่ะในช่วงนี้นะคะไปเต้นบาสโลปกันหน่อยกับสัญญาลวงกับดวงดาว
2: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหญิงทำเพลงเองนะคะอำนวยการสร้างตัวเองและวันนี้ขออนุญาตนำมาร้องให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านได้ฟังด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเพลงมาเลยดีกว่ากับเพลงนี้ใช่บาสโลปเบาๆนะจ๊ะแม่จ๋าใหม่ล่าสุดจากหญิงทิติการค่ะ

0: ตัวเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ออกมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ไ

ฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

เอาละค่ะช่วงนี้อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะทาง Facebook นะมีหลายข้อความบอกฟังนะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสีย

0: Record Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามาแล้วนะคะมาจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับโอ้โหเสียงสดใสเลยแสดงว่ายังไม่ง่วงนะคะ
6: ยังครับยังตั้งใจฟังด้วยครับชอบรายการเอฟเอ็มก้าวมากเลยครับ
5: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่หนุ่ยคะ
6: นานครับเป็นปีแล้วครับ
5: อ๋อเป็นปีแล้วนะฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับทางวิทยุครับ
5: ทางวิทยุอสมทของเราเสียงชัดเจนดีไหมคะเป็นยังไงบ้าง
6: ชัดเจนมากเลยครับผมอยู่ปากพนังด้วยครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
5: อ๋อพี่หนุ่ยอยู่ปากพนังนะคะ
6: ครับอยู่ปากพนังครับ
5: โอ้อยากผัดหมี่ใช่ไหมผัดหมี
6: ่โอ้ห่านสนุกมากเลยครับอยู่ใกล้บ้านด้วยครับไม่ไกล1กิโลครับห่างกับงานผัดหมี่ปากพนังครับ
5: ตอนนี้เหรอคะตอนนี้มีงานเหรอคะ
6: ห่านก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับ
5: อ๋อเป็นแบบเทศกาลผัดหมี่อะไรอย่างนี
6: ้10วัน10คืนครับเทศกาลผัดหมี่ที่สุดที่ตะบานเมืองปากพนังครับจัด
5: สุดยอดเลยหัวพูดแล้วก็เมื่อกี้ยังแค่นิดคิดแค่นิดเดียวนะแต่ตอนเนี้ยพอพี่หนุ่ยพูดหนูกลืนน้ำลายหลายรอบขอโทษนะคะ
6: มากเลยครับแม่ค้าเป็น10ล้านเลยเฉพาะผัดหมี่เองครับ
5: โอ้ค่ะค่ะแล้วปกติพี่หนุ่ยทำทานเองที่บ้านด้วยไหมคะเราได้ทำไหมที่บ้านหรือว่าต้องไปซื้อเขา
6: ซื้อเขาครับเพราะลูก

0: ศิลปินเทพรุ่งระวี
1: ครับผมครับ
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: อยากมอบให้ดีเจครับเป็นพิเศษ
0: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยได้เลยค่ะค่ะ
1: กับเพื่อนเพื่อนด้วยที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่ยพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาอย่างยาวนานด้วย
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตสี่ภาควันนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366หลังไมค์ของเราเนาะไม่รู้ว่าจะมีเพลงจากใครกันบ้างหรือเพลงอะไรบ้างอ่ะไปฟังกันเลยนะคะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจูบสุดท้ายนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะฝากมาจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะแล้วก็ก่อนหน้ากับเกลียดห้องเบอร์ห้าสายยันสัญญาจากพี่หนุ่มลำปางนะคะแล้วก็มีน้ำตาโนรานะคะงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะจากใครจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตจากซ้ายหน้าใหม่ของเรารักสาวไทยในมาเลเทพรุ่งระวีนะคะจากพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันวันนี้มีแต่คนนครแน่นะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีพี่ประธานตรึกตรองใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องๆ น้องๆพี่ๆนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะมาเพิ่มเติมตอนดึกๆพี่คมคมคายสวัสดีจ้าพี่กิตตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่ก็อยู่กันยาวๆนะจ้าถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณขโมยพรแล้วก็กำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะทางเพจของเราเนาะก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะมีน้องๆ นะน้องแชมป์ไม่ได้น้องๆน้องเดียวน้องคนเดียวคือน้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัยสี่บอกว่าพี่ตาลเสียงแบบนี้เลยไม่ใช่อันนี้ทำเองพี่ตาลครับนะบอกอยากฟังเพลงของพี่วีรดานะพี่ตาลก็เลยไปเลือกในโฟลเดอร์นะคะในอัลบั้มเพลงของพี่วีรดานะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีเพลงเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนั้นก็เปิดไปแล้วเพลงนี้ก็เปิดไปแล้วไปเจอเพลงนึงเคยร้องด้วยหมายถึงพี่ตาลนะเคยเอาไปร้องในงานด้วยตอนนานแล้วก็เคยบอกพี่วีด้วยเอาไปร้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้พี่วีดูด้วยแต่ว่าตอนมาจัดรายการที่เนี่ยยังไม่เคยเปิดเลยจัดให้คนข้างเธอเมียทศกัณฐ์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่วีเขาแต่งไว้เองด้วยลองไปฟังนะฮะ

0: นข้างเธอเมียแล้วก็วงเล็บทศกัณฐ์อะไรเงี้ยนะคะก็เขามีชื่อเพิ่มเลยนะนางมนโทแม้ว่าชื่อเพลงค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกว่าไม่เคยฟังจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะคะแฟนๆของพี่วินะคะเพราะมากเพลงนี้นะคะไปฟังต่อไปดูมิวสิกวิดีโอได้นะคะในช่อง YouTube บ้านแดงเนี่ย นะของไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อช่องวิรดาหรือว่าช่องวงเทวันลองไปเสิร์ชหาได้นะคะป่ะไปกันต่อเลยนะคะกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะแนะนำงานเพลงใหม่จากน้องกระต่ายพันนิพาหายทองคำกับคุยจบให้ลบแชทโหนะเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้ยังไงล่ะนะจากสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยน้องเจี๊ยบนิสาและเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองงานเพลงที่หลายๆคนถามถึงนะคะแผลใหม่นะคะงานจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยน้องหมิวเนี่ยนำมาร้องใหม่แล้วก็โหไวรัลนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยบอกเลยแล้วก็แฟนๆก็ขอมาทุกวันเลยนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจงานจากพี่หนูเล็กกากาด้วยนะคะมีแนะนำเข้ามาทาง Facebook ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะสองเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: กลางดาวจากน้องไรอันกาบัณฑิตนะคะตอนที่แนะนำเข้ามาหลายๆข้อความด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยเนาะนะคะมีดีเจเปิดไปช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็โอเคนะก่อนนอนนะคะยังไม่ทันได้เปิดงอนละมีคนงอน ใส่ไว้ให้แล้วใจร้อนจริงๆหยอกเล่นนะแม่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะยาวๆ2ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลยนะคะตอนก็ได้รับถึงความน่ารักความอบอุ่นนะคะของครอบครัวลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยค่ะวันนี้ตอนนี้กี่โมงละ 23:52 โอ้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีก1เพลงกับอีก1ช่วงนะคะเพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายกันเลยนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของแม่เจริญเจริญให้กันละกันนะส่งความคิดถึงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ด้วยนะคะกับสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษตอน5โมงเย็นนะส่วนใครไม่ได้เจอกันวันจันทร์เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

3ผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะกับผลงานที่มีชื่อเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะดาวประดับใจจากดอนสอนระเบียบนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงกลางดาวนะคะจากไรอันกาดบัณฑิตและปิดท้ายด้วยดาวมีไว้เบิ่งนะคะผลงานเพลงนี้จากใหม่ไทยด้วยนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ในช่วงวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะช่วงเวลาดีๆนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะมีคนบอกว่าไหนบอกว่าอ้วนไม่อ้วนหรอกกำลังสวยเลยฟังแต่วิทยุไม่เคยเห็นหน้าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วจ้าสวยน่ารักมากๆขอฟังเพลงด้วยเด้อนะคะขอเพลงแก้บนใช่ไหมจากดอกฮะ เดี๋ยวนะเพลงแก้บนของใครนะเอาดีๆเอาใหม่สิ

นะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆท่านเนาะเพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่หลายๆคนบอกว่าอุ๊ยติดชาร์ตหลายครั้งมากของพี่ก้านตองนะคะก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้แล้วกันเนาะแนะนำกันเข้ามานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebookแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะและรวมถึง TikTok นะที่เข้ามาพูดคุยกันเข้ามา จะบอกว่าต่อล้อต่อเถียงก็ไม่ใช่ เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีไปยังพี่สาวนุ้ยด้วยพี่สาวนุ้ยจากตลาดใหม่นะคะเขาบอกว่าอยู่ตลาดใหม่ร่อนพิบูลใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีคนบอกว่าฟังมาทุกวันเลยติดตามน้องเมย์ทุกๆวันเลยขอบคุณมากๆนะคะทักทายพี่นิรันดร์ด้วยบอกว่าขอเพลงยังเหมือนเดิมด้วยนะจ๊ะสวัสดีไปยังพี่ลิฟนะคะบอกว่าขอเพลงบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะแล้วก็มีน้องไบร์ทมาแล้วนะคะส่งสติกเกอร์มาสวัสดีไปยังพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะสวัสดีพี่เดียวจารันค่ะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่หนูอ่านชื่อไม่ออกอะแอปอะไรสักอย่างแอปนั่นแหละภาษาแปลกๆนะสวัสดีน้องแวนด้วยน้องแวนกริสกอนนะคะทักทายค่ะสวัสดีไปยังพี่อัมพลพี่สุนะคะบอกว่าร้อนมากเลยน้องเมย์หนูก็ร้อนเหมือนกันไม่ใช่ร้อนเพราะว่าอากาศร้อนเพราะตัวร้อนนี่แหละไม่สบายมาสองสามวันแล้วนะคะก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เจ็บคอดีเหมือนกันที่เสาร์อาทิตย์จะได้หยุดนะคะสวัสดีน้องเต้ยด้วยนะคะสวัสดีพี่วีรพัฒน์นะคะบอกว่าขอเพลงจงเก็บใจรอนะคะจากดำรงวงทองด้วยมอบให้พี่โอ๊ตรัตติการนะคะอาจจะต้องโทรมาขอกันนิดนึงอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะตอนนี้เปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยมีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยนะตอนนี้โทรมาได้เลยค่ะ022481366ในระหว่างที่น้องเมย์กำลังทักทายคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีพี่กลาจ้ะทักทายไปยังพี่ธวัชชัยนะคะบอกว่าสมัครเป็นนักร้องได้ไหม นะคะถ้าพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มามันจะซ่อนข้อความค่ะมีน้องเมย์เห็นแค่คนเดียวนะส่วนเบอร์โทรของ FM 95นี่ก็เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะ022481366นะคะสวัสดีพี่สมเกียรติด้วยสวัสดีพี่หนุ่มวัฒนานะคะจากลำปางด้วยนะจ๊ะทักทายค่ะพี่หญิงสีบอกว่าสวัสดีค่ะสวยจริง ขอบคุณค่ะสวัสดีไปยังพี่คนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเคยเห็นหน้าค่าตากันก็เข้ามาทักทายกันได้พี่คมสันนะคะพี่สกลสวัสดีด้วยจ้าบอกว่าวันนี้น้องเมย์ชุดดำด้วยใช่สิวันนี้อ่านข่าวมาจะแต่งสีอื่นไม่ได้นะคะเขามีแบบเข้มงวดอยู่นิดนึงนะช่วงนี้ก็จะแต่งตัวไว้อะไรอยู่นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะที่แนะนำเข้ามาแก้บนมีเวลาให้4นาทีในการโทรศัพท์เข้ามานะคะในการขอเพลงโทรมาได้เรื่อยๆนะจริงๆก็โทรได้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าช่วง4นาทีนี้ให้โทรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอสายหน้าไมค์สายแรกวางก็โทรมาได้อีกโอเคไหมนะคะก็จะโทรได้จนถึงตีหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วผลงานเพลงนี้แก้บนในช่วงนี้เดี๋ยวรอสายกันนะคะขอสายหน้าไมค์ก่อนนะย้ำๆสายหน้าไมค์นะคะใครที่เคยขอเพลงไหนแล้วขอซ้ำมันจะสายหน้าไมค์ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถือว่าโทรเป็นการเรียกว่าขอให้คะแนนกับศิลปินที่คุณชื่นชอบก็แล้วกันเนาะอะล่ะอุ้ยมีเอ็มคอร์ดจากพัทยานะคะ107.75 เข้ามาทักทายจ๊ะเอ๋ด้วยสวัสดีด้วยนะคะนี่นะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

ช่วงนี้มีคนแอบเข้ามาฟังนะคะก็ทักทายทุกๆ Mcot ที่มีนักจัดรายการบางทีก็มีของจังหวัดอะไรนะมีของพิษณุโลกป่ะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีเข้ามาบ้างเหมือนกันบอกว่าพัทยาช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะแถวพระราม9ตกหรือเปล่าฮะตกฮะนะคะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าบางท่านขอเพลงซ้ำมานะคะแล้วก็มีศิลปินซ้ำๆเดี๋ยวขอลองหากันอีกสักนิดนึงนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะเมื่อสักครู่มีขอไอ้มนแคนกันคูณมาแต่แบบยังหาไม่เจอในเครื่องเจอแล้วแต่โทรไม่ติดไปไหนคะพี่วิทยาศรีสะเกษฮัลโหลให้เบอร์มาโทรไปแล้วก็ไม่รับสายกันนะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าตกท้องร่องที่ไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวน้องแม่จัดให้1ผลงานเพลงแล้วกันเนาะนะคะกับผลงานเพลงกอดเสาเถียงนะคะมีคนบอกว่าขอมาหลายรอบแล้วน้องเมย์ไม่ให้ซะทีน่ะให้และให้และยอมและยอมและ ให้เบอร์ถูกหรือเปล่าเช็คโทรเช็คกันหน่อยใครที่บอกว่าขอสายเอาไว้นะคะก็โทรศัพท์กลับมาด้วยเด้อนะคะหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มวัฒนาดีไหมจากลำปางลองดูซินะยังอยู่กับเราหรือเปล่านะเดี๋ยวต่อสายกันสักครู่หนึ่งนะคะมีบอกว่าไอ้หนุ่มหน้าบ้านขอมาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าพี่แป้งจะโทรติดหรือเปล่าเนาะกับผลงานเพลงไอ้หนุ่มหน้าบ้าน ทำไมถึงไปหนูอยู่หน้าบ้าน

0: ล่ะทำไมไม่เข้ามาในบ้านดีๆเนาะช่วงนี้ฝนตกด้วยหลากหลายพื้นที่นะคะที่มีเรียกว่าดินโคลนถล่มนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวกันมากๆเลยนะมีข่าววันนี้ที่น้องเมย์อ่านมาในเรื่องพรบค่ำนะคะก็บอกว่ามีสาวเจ้าคนหนึ่งจากเชียงรายนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะดินโคลนก็ไหลมาน้ำป่าไหลหลากมาหลบไม่ทันตกไปล่องข้างๆอยู่อย่างนั้นนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะจนเพื่อนบ้านมาพบเจอนะคะเพื่อนบ้านก็มาช่วยดึงปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเพื่อนบ้านดึงไม่ขึ้นนะคะจนมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงขับมาถึงได้ดึงขึ้นโอ้โหนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: โอ้โหกว่าจะได้เจอกันอยู่ด้วยโทร
0: กว่าจะได้เจอกันใช้คำว่ากว่าจะได้เจอกันเนาะทักทายนะคะสวัสดีด้วยค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: ครับผมเด็กชายหนุ่มวัฒนาครับลำปางครับผม
0: พี่หนุ่มวัฒนาจากลำปางนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะช่วงนี
1: ้ครับผมสบายดีครับ
0: ช่วงนี้ภาคเหนือฝนตกเยอะเนาะ
1: ครับผมก็ปล่อยๆครับช่วงเช้าแต่ช่วงนี้ก็หยุดบ้างแล้วครับ
0: ปล่อยบ้างหยุดบ้างสลับกันไป
1: ครับ
0: แต่บางละมุงฝนตกเหมือนกันนะคะมีคนบอกแล้วก็หนองบัวลำพูก็บอกว่าฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้ นะแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบท่วมอะไรใช่ไหมมีพื้นที่ที่ท่วมไหมก็ไม่รู
1: ้ก็ทางเชียงรายมั้งครับในเวียงตะเป้าเนาะได้ข่าวเมื่อเช้าเนาะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้มีหลากหลายพื้นที่อันตรายเนาะ
1: ครับ
0: อยู่ดีๆมันต้องสังเกตว่าดินมันแดงไม่แดงยังไงด้วยอ่ะ
1: ใช่ครับผมแม่น้ำบางช่วงนี้ก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับแดงๆมาละ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิอันตรายจังเลยนะคะแต่ละคนตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอ่ะเนาะใช่ไหม
1: ครับผม
0: นี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: อ๋อช่วงนี้ขับรถส่งวิศวะเข้าเมืองแม่เมาะครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่งแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: แล้วนี่กำลังกลับบ้านไหมคะหรือว่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้อีกนานไหมอ่ะกี่นาทีกว่าจะถึง
1: โอ้แป๊บเดียวครับ10นาทีก็ถึง
0: จริงนะ
1: ครับผมเดี๋ยวได้จอดข้างทางครับ
0: โอเคน่ารักมากกลัวโดนรีบวางสาย
1: ใช่ครับใช
0: ่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังของหนูต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อน
1: คร
0: ับ เนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ไอ้หนุ่มหน้าบ้านครับของชัยโย
0: ธนวัฒน
1: ์ครับผมใช่ครับ
0: พี่ชื่อวัฒนาขอเพลงของธนวัฒน
1: ์ครับผม
0: วัฒน์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ทุกท่านครับผมที่ฟังLTM FM 95ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเนาะกับน้องเมย์ด้วยช่วงนี้ก็ไม่สบายยังไงก็ขอให้หายเร็วๆนะครับ
0: ขอบคุณครับแล้วของพี่สบายดีนะครับ
1: ครับผมช่วงนี้ก็
0: สุขภาพเป็น
1: งานกู้ภัยอะไรก็เรื่อยๆครับ
0: เรื่อยๆครับมันก็มีเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับว40
1: ครับว40บ้างก็241อะไรพวกนี้ครับมันก็เรื่อยๆเนาะ
0: มี241ด้วยเหรอ
1: มี
0: จริงเหรอโ
1: อ้
0: มี200มั้ย
1: ก็มีครับ
0: ไปแล้ว
1: ครับผม
0: ไม่อยากเจอเลยเป็นอะไรที่ไม่อยากเจอเลย
1: ใช่ครับยังไงก็ให้กำลังใจกู้ชีพกู้ภัยทุกสถานีด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับก็ให้กำลังใจกันครับผม
0: โอ้ยเป็นเคสที่ไม่อยากเจอนะคะ
1: ครับ
0: ก็อย่าเจอเลยดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมยังไงก็อยู่ด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะตัวพี่เองด้วยนะขับรถปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกปล่อยๆเนี่ยตัวดีเลยนะคะยิ่งเป็นคงเป็นไข้กันง่ายแล้วก็บางช่วงบางตอนร้อนก็ร้อนซะเหลือเกินร้อนสุดโต่งไปเลยนะคะอ่ะผลงานเพลงไอ้หนุ่มหน้าบ้านนะคะไทยโยธนวัฒน์นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงนี้นะคะช่วงสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมียำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นด้วยเอ้ยไม่รู้จะอ่านอะไรเลยตอนนี้งงไปหมดอ่ะสายชิวฮิวใจผ่านไปนะคะมาเรามา PR กันดีกว่านะคะเนาะฮิวไลฟ์ใช่ไหมนะฮิวไลฟ์วันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะนั่งจะยืนจะลุกจะเดินขึ้นลงบันไดนะคะเจ็บปวดออดออดแอดแอร์เสียวๆแปรบๆนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองนะคะหัวเข่าของเรานะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะจะให้ไปผ่าตรงผ่าตัดในอนาคตมันก็เอ็นดูอ่ะมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะคะสู้เรามีอุปกรณ์ในการช่วยพยุงหัวเข่านะคะกับ Heal Life ค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะเวลาขึ้นลงใช่ไหมหัวเข่าของเรามันก็ต้องทำงานหนักนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีเนี่ยอุปกรณ์นี้นะคะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้อีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะดักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลย2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังนะคะรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-1143

0: 990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ผลงานจากจาสิงชัยนะคะอ้อมกอดที่ปลอดภัยค่ะ
3: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงละกันอะไรกับแม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

0: ไปรอลันพันหลานนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: องปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลาของสาระดีๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนใดนั้นเรามากอดกันในช่วงของสิ้นเดือนเข้าสู่เดือนใหม่นะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักไม่ใช่ท่านั้นดิสลับกันดิ โอ้ยมือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วก็มือซ้ายแตะไหล่ขวาเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ไฟฮักเป็นการบอกรักตัวเองตบบ่าด้วยตบไหล่บอกไม่ใช่กอดอกไวนั่นแหละนะคะก็ทำท่านี้นะคะเป็นการบอกตัวเองว่ารักตัวเองจังเลยนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเก่งมากที่ผ่านมันมาได้ล้มลุกคลุกคลานมากเลยแต่ว่าก็นะก็ผ่านมันมาได้แล้วเก่งมากๆนะคะเดือนใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ตัดมันไปนะคะอะไรที่ Facebook ใครมาก่อกวนก็บล็อกไปบ้างนะคะใครที่พูดจาไม่ดีคอมเมนต์แปลกๆก็บล็อกไปบ้างอะไรเงี้ย ไม่รู้บอกใครอ่ะช่วงนี้นะคะจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านนะคะก็จะต้องรอดูนะคะผลกระทบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ50หลังคาเรือนนะคะพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายอยู่ในระหว่างสำรวจนะคะส่วนปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะโดยจังหวัดเชียงรายนะคะได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนทุกๆอำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องจักรสาธารณภัยความพร้อมเตรียมช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเตรียมไว้ก็ดีกว่านะคะจังหวัดเลยค่ะที่บริเวณชุมชนฟากเลยนะคะคุ้มหนองงูเหลือมนะคะเทศบาลเมืองเลยอันนี้ก็จังหวัดเลยนะจ๊ะก็ตอนนี้มีการได้ใช้แผ่นเหล็กและก็กระสอบทรายยักษ์นะคะหรือบิ๊กแบ็กนั่นแหละปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันนะคะน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับไปยังพื้นที่ชั้นในนะคะและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีนะคะได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีหลากหลายนะคะที่กำลังช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะจังหวัดได้เสริมกระสอบทรายนะคะเป็นบิ๊กแบ็กเหมือนกันปิดกั้นแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะคะบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงให้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะคะเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลเมืองหล่มสักด้วยนะคะปราจีนบุรีนะคะตอนนี้เกิดน้ำท่วมขังที่ซอย 4/3 นะคะโปร่งสมพุงที่ตำบลท่าตูมนะคะจังอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะคะยาวเข้าไปในซอยระยะทางประมาณ200เมตรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรีนะคะก็มีการประสานงานกับอบต.ท่าตูมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตอนนี้อยู่3เครื่องนะคะแล้วก็จังหวัดน่านนะคะตอนนี้เกิดมีดินสไลด์นะคะปิด ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256นะคะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะคะบ่อเกลือ ที่กิโลเมตรที่26นะคะมีรถพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางนี้นะคะขณะที่แบบมีดินสไลด์ปิดทางด้วยอันนี้ก็เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ้าใครที่เจอดินโคลนถล่มนะคะก็รู้ทันแล้วก็ปลอดภัยได้ด้วยการที่หนึ่งเลยคือสัญญาณเตือนนะคะอันตรายเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีแบบพอดแคสต์แบบเขาเรียกอะไรนะเขาจะมีเซลล์พอดแคสต์นะคะที่ส่งมาตามโทรศัพท์มือถือนะคะมีรอยร้าวที่ไหนก็ลองดูนิดนึงว่ามันมีรอยร้าวไหมนะคะตามพื้นถนนพื้นอะไรต่างๆเนาะแล้วก็พวกลำห้วยนะคะมีสีขุ่นผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าได้ยินเสียง

0: อะไรผิดปกตินะแบบพวกหินถล่มดินถล่มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยพวกต้นไม้เสาไฟนะคะถ้าอะไรที่ผิดสังเกตก็รีบแจ้งหน่วยงานด้วยนะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยมีเสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะหากเกิดเหตุจะต้องทำยังไง1ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกนะคะประเมินสถานการณ์ก่อนรีบหนีห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปยังจุดปลอดภัยนะคะจริงๆมันมีการแจ้งเตือนอย่างที่แจ้งไปนะคะก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่อยู่ใกล้กับเชิงเขามากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตรงที่มันเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากก็อย่าเพิ่งพยายามไปเดินไปผ่านมันนะเนาะใครที่ขับรถสัญจรผ่านไปมานะคะช่วงนี้ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ผลงานเพลงวันนี้แนะนำมาจากช่องทาง TikTok นะคะขอโทษจากพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาขอร้องนะคะว่าโทรมาได้แต่อย่าโทรเล่นโทรมาขอเพลงนะคะก็บอกชื่อศิลปินบอกชื่อเพลงบอกชื่อตัวเองบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกับแค่นี้พอนะคะไม่ต้องแบบเพลงนี้ได้ไหมเพลงนั้นได้ไหมเดี๋ยวบอกเองค่ะถ้าไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเบรกสักครู่ค่ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: ยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วใช่ไหมพี่แป้งใช่ไหมโอเคสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับคุณเมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: อ๋อผมชื่อแก้วอยู่จังหวัดพิษณุโลกพิการทางสายตาครับ
3: ครับผมครับทำไมต้องรีบบอกว่าพิการทางสายตาด้วยล่ะ
4: เดี๋ยวคุณเมย์จำไม่ได้ไงเคยโทรไปครั้งล่าสุดห่างไปปีกว่าแล้วไง
3: อุ้ยเราไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆอ่ะเออนะจริงๆไม่บอกไม่มีใครรู้เลยจริง
4: ๆครับ
3: ครับอันนี้อยู่คนเดียวเหรอคะ
4: อ๋ออยู่กับแม่ครับ
3: อยู่กับแม
4: ่พอดีเพิ่งขายลอตเตอรี่หมดไปวันนี้เนี่ย
3: ว้าวจริงเปล่ามีเลขดีเลขเด็ดไหม
4: จริงครับงวดนี้เลขที่ตามหาก็มีเลข7428แล้วก็10นะครับ
3: โอ้ไม่ได้ซื้อไว้เลยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็เล่นหวยไม่เป็นจริงๆอันนี้นะคะ
4: จริงครับ
3: เออแต่ว่าขายหมดเนาะ
4: หมดแล้วครับ
3: ขายหมดแล้วจริงๆมีอาชีพอื่นอีกไหมคะ
4: ก็มีเล่นดนตรีงานเสริมบ้างนิดหน่อยครับ
3: เล่นอะไรนะอุปกรณ์ที่เล่น
4: ก็ได้ทั้งกลองได้ทั้งแซกโซโฟนนะครับ
3: ว้าวน้องเมย์อยากเป่าแซกเป็นมากยากไหมคะ
4: ยากครับขนาดผมยังเป่ายังไม่ค่อยคล่องเลยครับหัดเป่าอยู่เนี่ยพี่เมย์
3: จริงหรอแล้วอุปกรณ์มันแพง

0: ด้วยนะ
1: กลองมันง่ายนะผมว่าในความรู้สึกผมอะ
0: หรอหนูบอกเลยนะว่าหนูเคยลองแบบว่าตีกลองนะคะขาแขนเหมือนต้องมาประชุมกันก่อนอะไม่สัมพันธ์กันเลยเออรู้สึกแบบมือไปทางขาไปทางสมองไปทางไม่สามารถคีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อืมเก่งนะเนี่ย
1: คุณเมย์สบายดีไหมครับช่วงนี
0: ้ไม่สบายค่ะตัวร้อนนิดนึงพอดีไปหล่อพระมาเป็นพระประธานมา
1: อนุโมทนาบุญด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยเช่นกันค่ะ
1: สาธุ
0: สาธุค่ะเออก็ไปมาแล้วแบบเหมือนยืนตากแดดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นนั่นแหละกลับมาป่วย
1: เลยโทษนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้คุณเมย์อ่านเรื่องพบค่ำด้วยใช่ไหมครับจะได้ตามฟังทางช่อง9
0: ใช่ครับผ่าน M-COT เนี่ยแหละครับอสมทของเราเนี่ยแหละครับ
1: ต้องจัดวันอะไรบ้างครับคุณเมย
0: ์ส่วนใหญ่น้องเมย์จะจัดวันพฤหัสศุกร์ค่ะเป็นหลักถ้าไม่ได้มีการแบบย้ายเวรกันอะไรเงี้ยเออก็จะมีแบบบางวันที่ไม่ว่างอย่างแบบเดือนหน้าอย่างเงี้ยก็จะมีวันที่6วันที่7ไม่ว่างอย่างเงี้ยก็จะสลับมาเป็นพี่ดรีมมาให้มาอ่านแทนอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ๋อใช่ก็จะแบบบางทีนักจัดรายการก็เขาฟิกวันไว้ให้แต่บางทีก็จะว่างไม่ว่างตรงกันแล้วแต่บางทีก็ติดถ่ายละครบ้างอะไรบ้าง
1: คือแม่เขายังเคยพูดเลยบอกอยากเห็นหน้าคุณเมย์ว่าเมย์รูปร่างเป็นยังไงเพราะแม่เขาก็ฟังไงเพราะผมฟังด้วยเขาก็ฟังด้วยไง
0: หรอบอกคุณแม่ลองเดาดูสิ
1: แต่คุณเมย์รุ่นเดียวกับผมแน่นอนเพราะเกิด 3-4 เหมือนกัน
0: ค่ะไม่รู้เหมือนกันแทนตัวเองเป็นน้องอยู่ดี
1: วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยว
0: เกิดวันที่7
1: พฤษภา
0: ค่ะ
1: ผมเกิดวันที่2พฤษภาครับ
0: อ้าวหรอราศีเมษเหมือนกันนะสิ
1: ครับใช่ว่าอะไรจะสมหวังเรื่องความรักสักทีก็ไม่รู้เนี่ย
0: อันนี้เลิกหวังแล้วจริงๆอย่าไปหวังเลยอยู่ตัวคนเดียวก็ดีอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับมีเมื่อไหร่ก็มันนั้นแหละไม่รีบละ
0: ไม่หาแล้วค่ะหาเงินดีกว่า
1: ครับ
0: ใช่
1: เพลงหน่อยนะครับ
0: ได้ครับ
1: เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวของพี่ตั๊กแตนครับ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมฮะ
1: มอบให้คุณเมย์แล้วก็มอบให้เอฟซีขึ้น95ทุกคนครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: แต่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: ขึ้นเราก็ไม่ค่อยเปิดเลยเพลงเนี้ยพี่ลูกตาลพี่อะไรก็ไม่ค่อยเปิดหรอก
0: ต้องขอบางทีขอมาแต่ว่าเป็นเพลงอื่นเช่นแบบไม่ใช่แฟนทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะขอแบบขอเป็นเพลงฝนต้องสาบอย่างเงี้ยจะมี
1: ใช
0: ่ใช่ก็จะมี
1: ไม่ใช่แฟนทำใจไม่ได้เป็นเพลงที่ดังฮิตตลอดกาลเลยนะ
0: ใช่
1: ผมจำได้ตอนนั้นที่เพลงนี้ปล่อยมาผมเรียนอยู่ม.2 ม.3แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ประมาณม.3ม.3ได้ละเรียนมัธยมม.3แล้วแต่ผมอ่านได้แต่อักษรเบลนะ
0: เก่งอ่ะ
1: ผมเขียนอักษรเบลได้
0: อืมหรอ
1: ครับ
0: หนูนี่ชอบมากเลยนะจริงๆเพราะว่าเราเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบออกแบบสำหรับผู้พิการออกแบบสำหรับคนที่เขาแบบวิวแชร์หรือคนที่แบบอะไรเงี้ยอักษรเบลหรือการใช้ไม้ขาวอะค่ะ
1: ใช่
0: น้องเมย์ก็เคยลอง
1: เบลนี่จะแตกต่างอย่างนึงก็คือเวลาเขียนถ้าเขียนจากแผ่นกระดานสเลตเนี่ยจะเขียนจากขวาไปซ้ายแต่เวลาเปิดอ่านเนี่ยก็อ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนกันอ่านหนังสือเป็นปกติแล้วครับ
0: ยังไม่เคยศึกษาจริงจังแต่พอจะรู้ตัวเลขค่ะว่าแบบ1จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย2จะเป็นแบบไหนอันเนี้ยพอจะรู้ตัวเลขแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเขามีให้ลองจำลองว่าตัวเองเป็นผู้พิการทางสายตาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ให้ลองคำดูว่าที่นี่คือที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบห้องนั่งเล่นแล้วก็เดินไปอีกก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะข้ามไปเป็นตลาดแล้วก็กลับมาเป็นห้องอะไรสักอย่างแบบเขาก็จะมีห้องของเขาอะให้เราเดินไปเรื่อยๆทั่วๆแล้วก็ลองสัมผัสกำแพงสัมผัสโต๊ะเก้าอี้โซฟาฟังเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราเข้าใจผู้พิการทางสายตามากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงเวลาข้ามถนนน่ากลัวยังไงเนอะ
1: ใช่แล้วรถเดี๋ยวนี้วิ่งไวมากเลยนะคุณเมย์นะ
0: ไม่ใช่แค่วิ่งไวค่ะไม่ใช่แค่วิ่งไวเลยค่ะขึ้นฟุตบาทด้วยค่ะ

0: ใช่ขนาดผมอยู่อำเภอรอบนอกนะอำเภอวัดโบสถ์ที่จังหวัดพิโรจน์ครับเวลาจะข้ามถนนไปขายลอตเตอรี่ที่นี่ผมต้องวานคนดูรถให้แล้วครับเมื่อก่อนข้ามง่ายเดี๋ยวนี้ข้ามยากมาก
1: อืมใช่ไหมบางทีคนเรามักง่าย
0: เนาะเข้ามาด้วยโอ้โหปั๊บเดี๋ยวเรียบร้อย
1: ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้คนมักง่ายก็เยอะอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้น้องเมย์เจอทุกวันกล้าพูดเลยว่าเจอทุกวันเลยย้อนสอนเนี่ยกับฝ่าไฟแดงเนี่ยเจอทุกวัน
0: คร
1: ับเพราะว่าน้องเมย์กลับบ้านตอนประมาณช่วงตีสองใช่ไหมถนนมันจะโล่งค่ะพอมันจะโล่งแล้วเนี่ยมันจะมีพวกมักง่ายแหละอ่ะรู้สึกว่าโล่งอ่ะพอไฟรงไฟแดงไม่รอแล้วไปก่อนแล้วมีอยู่บางครั้งก็เฉียดแบบสักนิดนึงโอ้ยเกือบได้ลงทำหน้าที่แล้วไม่ควรไม่ควร
0: คุณเมย์เป็นคนดีนะเป็นหน่วยกู้ภัยด้วยแบบจิตอาสา
1: ขอบคุณค่ะ
0: คนอย่างนี้ยากนะเดี๋ยวนี้
1: แต่บอกก่อนนะ
0: เราสมัยเนี้ยเห็นกับตัวกันเยอะ
1: ต้องยอมรับนะว่าทุกที่ทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้ต้องบอกก่อน
0: จะมาแม้พูดถูกละ
1: บางทีจะเหมารวมว่าเอ้ยกู้ภัยทั้งประเทศเป็นคนดีไม่ได้อันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาค่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่ากู้ภัย180%เป็นคนดีนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอะไรคือถึงหน้างานเลยไม
1: ่
0: เกรงกลัวไม่อะไรไม่รังเกียจคนได้รับบัตรเหตุ
1: ก็ค่อนข้างเชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ก็จะมีส่วนบางคนที่ประชาชนก็ต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเออเวลามีใครมาเรียกเก็บเงินหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหน้างานด้วยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกเก็บเงินถ้าเป็นสภาวะฉุกเฉินยังไงมันก็ไม่เก็บเงินหรือว่ามีคนมาเรียกรายเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนคนนั้นเป็นใครด้วย
0: เนา
1: ะมันไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดอ่ะเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วก
0: ็
1: บางครั้งเนี่ยคนไทยเวลาโอนเงินเนี่ยโอนไวซะเหลือเกินโอนดีโอนไวอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: เนาะดูเลขบัญชีดูอะไร
0: เฟซบุ๊กคุณเมย์อยู่ไงผมกดติดตามไว
1: ้หรอ
0: เดี๋ยวคุณเมย์ก็โพสอะไรมาเรื่อยผมก็จะรู้หมดอ
1: ยากทราบเหมือนกันว่าเวลาผู้พิการทางสายตาเนี่ยค่ะเล่นแอปพลิเคชันพวกเนี้ยทำยังไงอะคะ
0: อ๋อคืองี้ผมใช้เป็นของ iOS แล้วโปรแกรม Voice Over มันจะอ่านให้เราฟังมีข้อความขึ้นมาบนหน้าจอมันจะประมวลให้เราฟัง
1: คร
0: ับ
1: เราก็จะบอกเขาว่าให้เข้าแอปพลิเคชันนี้ให้หน่อยใช่ไหม
0: ไม่เราต้องเอามือไปแตะให้เจอก่อนแล้วก็คลิกเหมือนคลิกเมาส์สองทีครับ
1: โอ้โหยากอยู่นะ
0: ไม่ยากนะครับเหมือนคลิกเมาส์ปึ๊บปึ๊บสองทีมันก็จะเข้าแอปละถ้าใครอยู่หน้าแรกมันก็จะขึ้นมาก่อนเลยว่าสมมติอย่าง Facebook คุณเมย์มันก็จะอ่านว่าเมย์ทิชาใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละก็จะขึ้นมาเลยว่าคุณเมย์โพสอะไรบ้างล่าสุดอะไรเงี้ย
1: ก็คือ
0: จริงครับ
1: มีวิธีการของแอปของที่ผู้พิการตาบอดใช้
0: ใช่ครับ
1: หนูแอบเคยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดูจะสะดวกบ้างแล้วก็ไม่สะดวกบ้างเหมือนกันยังไม่สมบูรณ์มากนักอาจจะต้องมีพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ
0: ครับแต่ถ้าเป็น Android นี่ผมไม่แน่ใจมันอ่านหรือเปล่านะ
1: แต่เหมือนน้องเมย์เคยเห็นตอนที่เขาใช้ Android ด้วยนะก็ดีเหมือนกันอ่ะเลือกคำว่าเก็บไว้คนเดียวนะคะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยเร็ว
0: ได้เลยครับคุณเมย์นำนะ
1: ค่ะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: จริงๆอยากจะอ่านต่อแต่ว่าหนูไม่แน่ใจสปอตใหม่มากๆเลยนะเนี่ยมันยังไงดีอ่ะพี่แป้งซิงเกิลเอาเป็นไออายาลาอาฮ่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: สุขภาพด้วยนะ
1: เช่นกันค่ะ
0: แล้วก็บอกถึงทีมงานกู้ภัยทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะช่วงนี้ต้นเดือนมันอาจจะแบบว่าผิดพลาดกันไปบ้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องแบบ สลับสับเปลี่ยนช่วงนิดหน่อยนะคะเอ๊แต่ช่วงต่อไปเหมือนจะเป็นคุณโอ๊ตคณิตนะคะมีสาวๆมารอนี่แหมคึกคักคึกคักเมื่อวานเนี่ยดึงไม่ให้ดิฉันกลับบ้านนะคะยาวจนถึงตีสี่น่ะเออนางเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะพร้อมแล้วนะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียววันนี้มาตีมอกหักรัวๆ4ผลงานเพลงเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะมาแล้วมาอีกเพลงแล้วนะคะใครที่เป็นแม่ใครที่เป็นแฟนคลับแฟนรายการนะคะก็แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้นะจ๊ะมาอีกแล้วนะผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้แล้วโดนหลอกเนี่ยก็แย่เลยนะเออถ้าเกิดแบบว่าตัวจริงของเขาจับได้หรือตัวจริงของเขาอุ้ยเสียนะสมัยนี้โซเชียลก็แรงด้วยนะคะบางคนไม่กลัวบุญบาปนะกลัวโซเชียลถล่ม กลัวบุญบาปด้วยก็ดีนะคะบางทีเราก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยเหมือนกันว่าจะไปเป็นชู้ใครเนี่ยเนาะนะผลงานเพลงนี้นะคะการตองทุ่งเงินสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยอาจารย์จิมนี่ภูไทยนะคะดนตรีเพราะแบบนี้เลยในช่วงของเจ้าคิวเฮดค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้าวแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นสองผลงานเพลงวันนี้ค่ะบ่อได้จับสลากเป็นแฟนมีคนขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะไม่เปิดให้ก็เดี๋ยวจะหาว่าดองเพลงอีกนะคะลำเพลินวงศกรนั่นเองค่ะจบซาโนจากพี่นุชวิลาวันนะคะสองผลงานเพลงจัดให้ ในช่วงนี้เลยนะคะ อ่ะเป็นเพลงอกหักแต่ทำไมขำให้ขำทีมงานพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับเมทิชาค่ะก็เข้าสู่เดือนใหม่ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะใครที่คาดหวังให้รวยก็ขอให้รวยรวยรวยรวยรวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะอัปเดตราคายางกันนะคะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ85บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุน89บาทนะคะขี้ยางก้อนถ้วย64บาท50สตางค์น้ำยาง73บาท50สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้มีบอกว่าเป็นเด็กดีเขาเป็นแบบนี้แหละนั่งฟังอยู่เงียบๆจากจันทบุรีฝนตกค่ะโอเคค่ะอ๋อนะส่ง SMS มาให้นะคะสวัสดีด้วยนะจ๊ะมีบอกว่าพี่เมย์เพลงหวานขอเพลงยอมรับคนเดียวของติ๊กชิโร่หน่อยนะครับจากแวนได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็มีอีกท่านบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจจากเจมเรืองศักดิ์ด้วยนะคะมีส่วนผสมบ่อไอ้หนีคืออะไรนะ อยู่ดีๆก็พิมพ์ขึ้นมาแบบนี้ อีกคนนึงบอกว่าอสมทพิษณุโลก นารีพรมลายไงครับฮะไม่รู้หนูอ่านแล้วก็พยายามจะแปลอยู่อย่าหลอกผมเลยเพราะหลอกผมไม่ได้ผมน่าสงสารไม่เอาสิไม่พุ่งมีขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะคะเปิดให้แล้วนะสองรอบด้วยเพราะว่าพี่ลูกตาลก็เปิดหนูก็เปิดนะสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยน้องเมย์เปิดใหม่ไทยไปแล้วไม่ได้เปิดสิทธิ์ของเจ้าเนาะนะคะจากคนโคราชนะคะสร้างบรรยากาศต่อเนื่องเลยครับดีเจที่รักเบอร์นี้เบอร์ไหนเนี่ยบล็อกได้ไหมเนี่ยที่ลงท้าย318เนี่ยพิมพ์มาอะไรอ่านไม่ออกประมาณนี้นะคะแซวเล่นขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะน้องเมย์ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่ขอเข้ามาแนะนำเข้ามานะคะพี่ศิวิไลบอกว่ามาแล้วมารอนักจัดรายการหนุ่มหล่อนะคะมาแล้วเหมือนกันงุบงับงุบงับอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะงุบงิบงุบงิบเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตี2นะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

สามกันเพลงครับต้อนรับมาสู่ต้นชั่วโมงนี้นะครับมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคินิกครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสามกันเพลงครับต้อนรับมาด้วยชอบมานานผางเขาแล้วงานจากพี่อ้อมดอกฟ้าคนหลายใจลำไยไหทองคำและปิดท้ายเมื่อสักครู่ไอ้ถุยงานจากวงแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่านคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านทาง MCOT Radio Network ครับส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็ก้าวเข้าสู่เช้าวันใหม่สำหรับเช้ามืดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคมเนาะก็ถือได้ว่าก้าวสู่วันเดือนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ 2:15 กันแล้วอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS คุณผู้ฟังครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความ SMS แล้วส่งมาที่หมายเลข4689400นะหรือจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95ทาง SMS ครับมีขอเพลงมาแล้วนะฮะจากไอ้กว้างสกลนครนี่หนุ่มอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับก็บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับขอเพลงคอยรักที่สถานีพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนพี่หนึ่งรงก๊อกนะแต่งบทกลอนมาบอกว่าได้ฟังเพลง95แล้วแจ่มใสอยากฟังเพลงอะไรให้โทรขอไม่ได้ฟังก็อย่าเพิ่งทำหน้างอถ้าขยันโทรขอก็ได้ฟังนะขอบพระคุณด้วยนะและสวัสดีไปถึงเมซี่คนงามลั่นสกากันครับเศร้าเมืองนครซี่ธรรมรัตวันนี้เมซี่มาฝากเพลงเพื่อชีวิตเนาะตังเกนี่บอกว่ารักนะคะลูกบ่าวโอ๊ตไอ้ยะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนนะครับ022481366ครับ022481366

โนราพลัดถิ่นครับงานจากนราเชนฟิชเชอริ่งไว้กับพี่กล้วยสแตมนะสวัสดีเพิ่มเติมทาง Facebook ไลฟ์สดกันสักหน่อยครับมีพี่นงยาวนะพี่สาวอสมจากเมืองกระบี่คุณรามิดาเนาะแมซี่คนงามลันสกากันครับบักหวานน่ารักนี้ลูกบ้าวใครที่คุณประสิทธิ์ด้วยนะครับผมแวะมาทักทายรายงานตัวกันแล้วคุณพี่ตายและพี่ยาจากอ่อนนุชมาฝากเพลงสบายดีที่ขานทองเนาะของพี่นางสิริพรอำไพพงษ์อ่ะคุณนุจะเริ่มทักทายด้วยนะครับช่วงตีสองกำลังจะครึ่งแบบนี้ตีสองยี่สิบนาทีนะมีพี่หนูพินครับสาวเมืองนครเช่นกันก็ทักทายขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ้าวีส่วนพี่สาวอสมฝากเพลงอย่าลืมตัวของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนคุณฟังที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366เพิ่มเติมมาได้เลยนะและทักทายไปถึงพี่ๆแท็กซี่ทุกท่านด้วยนะฮะนี่เขาบอกว่าก็ฟัง FM 95อยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: เห็นสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่กุ้งจ้า
1: พี่กุ้งจากจังหวัดอะไรพี่
2: สุราษฎร์
1: ธานีนี่แกสารัตอยู่ใช่ไหมครับเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก
2: มันแหละตัดย่าง
1: มีใครเป็นเพื่อนกรีดยางไหมเนี่ยค่ำคืนนี้พี่กุ้ง
2: ไม่เลย
1: นะคนเดียวไหวนะสู้นะ
2: จ้า
1: เดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันอยู
2: ่เพลงคลื่นจ้า
1: คลื่นแพรชนะหมอไปใครไหม
2: หมอไปทุกคนเลยได้เป็นFM 95
1: ถูกไส้อาชีพนะ
2: จ้าน
1: ี่นะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนคลื่นที่บอกว่าสู้ๆนะทุกคนใช่ไหมพี่กุ้ง
2: ไปจ
1: ้
2: า
1: วันนี้ขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันป่ะนะครับสวัสดีครับนี่นะครับขอบคุณหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีกับเวลา 2:25 นกันแล้วครับสายชิวฮิวใจก็ต้องขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีเพิ่มเติมนะครับคุณพอพนมรุ้งจากทาง SMS 4689400แวะมาฝากเพลงลมจ๋ารวมไปถึงบุพผาเนาะลมจ๋าของคุณบุพผาและอีกเพลงหนึ่งเป็นทุ่งรวงทองของสอนคีรีนะส่วนทางไลฟ์สดคุณรัชนีสวัสดีนะครับคุณเทวันบอกว่าทักทายกันนะครับดีเจโอ๊ตนะมาแทนน้องเพชรเนาะจากช่างแจ็คเทวาแวะมารายงานตัวอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับมีทางหลังไมค์เพิ่มเติมคุณคำเพียรสกลนครยายแสงบางนานะรวมไปถึงพี่เล็กจากสุโขทัยด้วยครับ

0: บันทึกการแสดงครับจากคุณพิมดานะเป็นทั้งศิลปินและก็เป็นนักจัดรายการจาก FM 95ของเราด้วยเพลงนี้ชวนน้องล่องใต้ครับชวนพี่ล่องใต้เนาะจริงๆเวอร์ชั่นผู้หญิงนี่2นาฬิกา43นาทีครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สวัสดีไปถึงลูกน้องที่กระบี่ด้วยนะเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอเพลงที่พึ่งคนไกลครับดีเจให้นายหัวชิดที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่จากลูกน้องที่อยู่กระบี่อรุณสวัสดิ์เช้ามืดด้วยนะฮะจากเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากฉะเชิงทราบอกว่ารักโอ๊ตจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจ๊เล็กอรุณสวัสดิ์มอร์นิ่งด้วยนะทักทายเพิ่มเติมทางไลฟ์สดครับคุณกันระพีแวะมาแล้วคุณบุตรสยาเนาะคุณดวงเดือนด้วยนะครับมอร์นิ่งนะครับผมแวะมาฝากเพลงหลายเพลงเลยรวมไปถึงพี่แมวภูวการทักทายด้วยเช่นกันพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้ามาจากเหนือเลยคุณจิรวรรณจากเมืองกาญจนบุรีนะมาฝากเพลงหม้อหุงข้าวเข้ามาขอบพระคุณด้วยนะครับก็ท่านใดที่สะดวกแวะมาทักทายฝากเพลงผ่านทางไลฟ์สดได้เช่นกันนะครับคุณฟังค้นหาคำว่า LTM FM 95มาเพลงนี้ครับเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่ MC True ร้องคู่ไว้กับพี่เอกชัยศรีวิชัยเอาไปตะนองลงใต้กันก่อนนะเดี๋ยวค่อย move ไปภาคอื่นตามคำขอทางไลฟ์สดครับเพลงนี้

0: แทนเถาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: 2:51 นครับกับ FM 95คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงครับจาก2:00ไปจนถึง5:00นะครับก็อรุณสวัสดิ์เช้ามืดแบบนี้ด้วยหลายท่านก็ตื่นนอนแล้วหรือว่าหลายคนก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้เข้านอนนะครับแต่ที่สำคัญครับท่านไหนที่ทำงานนานๆนั่งหน้าจอบ้างละหรือว่าต้องขับขี่โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่นะรวมไปถึงพี่ๆที่ขับรถส่งของส่งพัสดุช่วงเวลานี้นะครับหากมีอาการปวดต้นคอบ้างละบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าคุณจะมีอาการจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลก็แล้วแต่นะครับให้สุกกายะยานวดคลายเส้นครับเป็นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพด้วยนะช่วยดูแลคนครับซึ่งตัวนี้คุณผู้ฟังมาจากนวัตกรรมนาโนครับผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นมั่นใจครับด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ครับราคาเพียง999 บาทคุณรับขนาด12 กรัมไปถึง8 ขวดแถมขนาด3 กรัมไปอีก6 ขวดนะครับก็ถือได้ว่าแพ็คใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นแล้วหากสนใจโทรได้นะครับ02-114-3990สั่งได้เลยนะหรือว่าจะคุยกับเพื่อนข้างๆคุยกับเพื่อนบ้านก็ได้นี่หารกันได้อยู่นะราคาแพ็คนี้999 บาทมี12 กรัมเนี่ย8 ขวด3 กรัมอีก6 ขวดนะหมายเลขในการสั่งซื้อครับเบอร์โทรศัพท์02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายช่วงนี้ครับกับงานจากหมูพงเทพกระโดนชำนาญ สาวสวยมังคอนครับบอกว่าอยากแดนซ์แล้วอยากแต่งจังเสียแล้วตื่นมาตอน1:30

ตื่นประมาณช่วงตีหนึ่งครึ่งอะนะสาวสวยคนงามเมืองลานสกาตังเกครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์กับพาเรตเพลงฮิต

0: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เข้าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับตี3กับอีก2นาทีพาเรตเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์ตอนนี้1สายถือรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่ประจักษ์
3: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
2: บายดีนะครับผม
3: ครับบายๆครับผม
2: นี่เราทำไรอยู่นี่
3: สัตยางอยู่ตรงสัตยาง
2: กรีดยางฝนไม่ตกนะพี่นะ
3: จะตกอยู่บ้างวันนี้ได้แต่ว่า
2: แต่พอลุยได้อยู่เนาะวันนี้สู้ๆนะครับผม
3: ครับ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรระหว่างกรีดยางอยู่พี่ประจักษ
3: ์ประหยัดลืมตัวกล้องติดตามสายยันนะครับ
2: ทำไมคุณผู้ฟังแนะนำเพลงนี้มาหลายท่านเลยทำไมช่วงนี้กำลังกลับมาฮอตฮิตเลยพี่ยังไง
3: ไม่นี่พี
2: ่อยากฟังนะ
3: ครับผมวันนี้เอ็นนองคนก็ข้อก่อนหน้านี้เลย
2: ใช่แม่คิดว่าจะเอาใจใครบางคนไม่ใช่นะ
3: ไม่กับไม
2: ่นี่ถือได้ว่าแบบเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเห็นเขาขอมาแล้วก็อ่ะก็ช่วยเสริมใช่ไหมอาจจะได้ฟังเลยเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: นุกๆกันนี้นะพี่ประจักษ์นะ
3: คร
2: ับ โอเค
3: มันลุ่มใบดีไหมตอนนี
2: ้ใบดีครับผม
3: คร
2: ับ มาเดี๋ยวขอบพระคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักหน่อยนะพี่เดี๋ยวผมขอพูดนำนะพี่นะ
3: ได้ละน้อง
2: ครับไปทีละท่อนขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มส

0: สุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: ในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เอ้ยยะขอบคุณมากนะพี่ประจักษ์นะที่แวะมาคุยหน้าไม้นะ
0: ครับผม
1: ครับผมดูแลสุขภาพร่ำรวยร่ำรวยด้วยพี่
0: น้องทำเพื่อนกันกับชาวก้อยน้อง
1: สาธุครับผมกับชาวเบอร์ออกนะหวยออกหวยออกเดี๋ยวฟังเพลงครับพี่สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่ขอบคุณหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะครับที่แวะมาร่วมพูดคุยกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเพิ่มเติมนอกเหนือจากพี่ประจักษ์แล้วอรุณสวัสดิ์ไปถึงป้าแป๋วลาดกระบังครับคุณพี่สุเทพจากนครพนมคุณศรีดาจากจอมบึงด้วยนะและอีกหลายท่านที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ช่วงนี้มาอย่ารอช้าสีเพลงต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยนะฮะทั้งหลังไมค์ก็ดีไลฟ์สดก็ดีนะครับก็มีคุณผู้ฟังถามหาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาค่อนข้างหลายเพลงเลยทีเดียวเดี๋ยวพาเรทชุดนี้ขออนุญาตรวมๆกันแล้วกันนะ

0: จากพี่เป้าสายันสัญญาทุ่งรักงานจากคุณอาสอนคิริศรีประจวบขอยรักที่สถานีครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายด้วยงานจากอาเสรีรุ่งสว่างรักเธอที่สุด
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: เดี๋ยวค่อยๆขยับจังหวะให้นะฮะมาช่วงนี้พาไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสความรักหนึ่งมนรักลูกทุ่งครับถูกแนะนำมาจากพี่สุเทพนครพนมนะครับทางหลังใหม่

จ็บเหมือนกันนะแหมบางครั้งความทรงจำความผูกพันมันก็ยังมีติดค้างอยู่ภายในความรู้สึกหัวใจของเรานี่แหมต้องใช้ในนามแฟนในนามคนเก่ากันเลยทีเดียวนะชื่อเพลงครับในนามคนเก่างานใหม่จากบุ๊กสุภการเพลงนี้ก็ได้ปลายปากกาจากพี่บุ๊กสุภการนี่แหละนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานครับก็ร่วมกันหลายท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครพี่บุ๊กสุภการรวมไปถึงวงบุ๊กนะฮะมาร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ในนามคนเก่าเพลงใหม่ที่เราแนะนำกันกับช่วงเวลาของจอคิวิทครับ3 นาฬิกา

0: ับอีก33นาทีโอ้เลขตองอีกแล้วนะคุณฟังโอ้ผมเข้าวันที่หนึ่งนี่อะไรอะไรก็มันแบบว่านะคิดไปหมดเลยนะอ่ะขอบคุณกันครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นไงเลข3มา
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: แม่นั่งขำอยู่คนเดียวนะไปเรื่อยนะคุณฟังอย่าอะไรมากนะเข้าสู่ช่วงนี้กันต่อครับเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณก่อนเลยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาขยับจังหวะสักหน่อย2เพลงครับที่ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดครับตั้งแต่ช่วงตี2แล้วนะฮะต้นชั่วโมงแรกๆเลยหม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันช์วรการกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะอยู่ในฮิตที่1อีกหรือเปล่า

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3:55 นนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มาโตรุ่งกันสักหน่อยนะฮะงานจากคุณอาร์มสิริโรจน์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะครับทาง Facebook ท่านไหนสะดวกนี่แวะมาทักทายกันได้นะครับ Facebook Fanpage Live สดครับ LTMFM 95

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: มาสู่ชั่วโมงที่3กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนี่วันนี้ติดภารกิจอีก1ค่ำคืนนะครับก็อรุณสวัสดิ์คุณฟังด้วยนะครับตอนนี้4นาฬิกากับอีก2นาทีโดยประมาณก็ถือได้ว่าอรุณสวัสดิ์เช้ามืดแบบนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันที่1สิงหาคมนะก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่เดือนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้วันที่1วันแห่งความรวยอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับแวะมาทักทายเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95อรุณสวัสดิ์ท่านแรกนะครับที่อยู่กันมาต่อเนื่องตั้งแต่นู้นเหมือนจะเที่ยงคืนหรือเปล่าแม่ศรีคนงามลานสกานะคุณดวงเดือนครับคุณแองเจิลยังอยู่นะพี่อารมณ์เอ่ยอรุณสวัสดิ์ด้วยคุณจุรีบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านคุณศรีสาครบอกว่ากำลังกรีดยางอยู่รัศดานะครับรัศดาจังหวัดตรังเนาะคุณพรและพี่ยานี่ยังไม่หลับหรือเปล่าบอกว่าอรุณสวัสดิ์รับเช้าวันใหม่พร้อมกับชาวลูกทุ่งมหานครด้วยพี่สาวเหนือสุมาลานะก็บอกว่าอยู่กันจนชั่วโมงที่3แล้วเช่นเดียวแม่ศรีคุณวัชรีบอกว่ากู๊ดมอร์นิ่งค่ะพี่สันทัศน์ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะผมลืมชื่อพี่ทุกทีเลยก็บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะอรุณสวัสดิ์กันช่วงเช้าๆแบบนี้คุณสุภัตราพิมพ์มาบอกว่าคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดนะบอกว่าอรุณสวัสดิ์รับเช้าวันเสาร์หันษา

0: แต่ตามแต่โชคชะตาของแต่ละท่านนะครับขอบคุณด้วยนะแกก็แวะมาทักทายกันทุกๆเช้ามืดแบบนี้เนาะพี่ประสิทธิ์ยังคงอยู่นะครับไม่รู้ว่าปฏิบัติหน้าที่เสร็จหรือยังยังอยู่นะพี่นะบอกว่ายังอยู่ครับยาวๆ ยาวไปคุณมะเทาสำรันใจอรุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตรอบที่3แล้วนะจ๊ะรวยอย่างเดียวเลยนะคะน้องโอ๊ต19นะคะตัวนี้ก็ได้มาตั้งแต่ช่วงที่พี่เพชรมาจัดรายการ1991ใช่ไหมพี่ว่ากันไปว่ากันไปนะเดี๋ยวหลังประมาณบ่ายสามหลังสี่บ่ายสามกว่าก็รู้กันแล้วนะฮะว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าเนาะคุณประสิทธิ์บอกว่ายังตัดยางกันอยู่ยาวๆเลยผีนุ่มพินเศร้าเมืองค้อนนี้ก็บอกว่ายังอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากพี่คุณจิรวรรณคุณรัชนีก็บอกว่าฟังอยู่นะคะฟังไปฟังมาทั้งทางเฟซแล้วก็วิทยุใช่ไหมพี่คุณบุษยาเอ้ยแล้วก็มีอะไรอีกพี่สาวครามครับคุณสุทธิพรนะทักทายกันมีคุณบรรเทาบอกว่าให้น้องโอ๊ตและก็แฟนรายการชาวลูกทุ่งมหานคร FM 95 อสมททั่วทั้งประเทศนะขณะนี้รวยรวยทุกคนนะคะนี่อันนี้คำอวยพรดีเราต้องอ่านออกอากาศไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าทักไปแล้วนะคุณพิธวัฒน์บอกว่ายังอยู่นะครับฟังอยู่ชั่วโมงที่3กันละมีคุณมงคลสวัสดีด้วยครับพี่มงคลครับผมสวัสดีนะคุณจิระวันแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณพี่สาวครามบอกว่าวันนี้วันแห่งความหวังหวังแห่งชาติเลยด้วยนะฮะเอาหวังกันไปคุณปรีดาทักทายด้วยนะครับคุณพีโซระยานี่ฟังอยู่ทักมาทางหลังบ้านนี่บอกว่าขออนุญาตทักทายทางนี้นะคะแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิมขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะมีลูกพี่เอกบางกะปิก็ฝากเพลงของน้องมินตราน่านเจ้าทิ้งไว้นะครับทางหลังบ้านเช่นกันผีเสื้อสมุทรรักเกินจะห้ามจิตห้ามใจนี่เหมือนที่ลูกพี่เอกรักเมียนะใส่ออกอากาศมันกันไปเลยนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณเกษมนะครับพี่บอกว่าตัดยางอยู่ครับนี่พี่ฝากเพลง อะไรนะเมื่อสักครู่รักเด็กอ้อๆหรือเปล่าผมเปิดพี่แอลไปแล้วนะมนรักลูกทุ่งไปขออภัยด้วยก็เดี๋ยวดูกันไปฟังสนุกกันไปนะครับช่วงเช้ามืดแบบนี้ตีสี่หกนาทีกันแล้วนะไอ้กว้างสกลนครบอกว่ายังอยู่นี่นะแล้วก็คุณดวงเดือนบอกว่าสมหวังนะจ๊ะพี่นุ่มพินบอกว่าดีเจเราลินยับพันซะแล้วยับพันซะแล้วพันนั่นแล้วนะครับดีเจก็ยังไม่ได้นอนทีเลยแล้วก็มีสาวสวยนะฮะเมืองนครศรีธรรมราชก็บอกว่านี่ฟังอยู่ตลาดใหม่บ้านตลาดใหม่ร่อนพิบูลฟังอยู่ประจำชื่อพี่สาวนุ้ยนี่ให้บอกว่าฝากทักทีนะเป็นแฟนรายการอยู่ฟังทางวิทยุอย่างเดียวไม่ค่อยได้มาแบบว่าแอคทีฟมาคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ฟังเป็นประจำช่วงพี่เพชรพุ่มพวงแล้วก็นานๆก็ได้เจอน้องโอ๊ตก็พอจำได้อยู่บ้างทักทายด้วยนะพี่สาวนุ้ยอยู่บ้านตลาดไม้ร่อนพิบูลนี่ขออนุญาตแหลงใต้สักนิดหนึ่งนะฮะคุณปิยพงศ์ครับบอกว่าสวัสดีวันแห่งความหวังจากสมุทรปราการครับคุณสุนีบอกว่าตื่นตัดยางอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะสู้ๆนะครับผมคุณพายับบอกว่าซื้อไว้30ใบมันต้องถูกสักใบแหละใช่ไหมครับ ถูกต้องนี่การลงทุนนี่ถือได้ว่ามันก็ต้องใช้ได้นะใช่ไหมพี่พายับนะคุณกบคุณกบจัดตากทักทายด้วยครับพี่นะมีใครอีกเอ่ยพี่สาวเหนือเอ่ยทักทายไปแล้วเนาะมีพี่สุพจน์คอมเมนต์มาได้นะพี่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ใครที่ผมอาจจะทักไม่ทันคอมเมนต์ไม่ทันเดี๋ยวผมจะพยายามทักให้ทันนะครับชั่วโมงนี้ก็ทักกันไปเรื่อยๆเปิดเพลงกันไปพูดกันไปนะคุณสุพจน์นี่บอกว่าฟังดีเจโอ๊ตคณิตอยู่ครับจากประจวบคีรีขันธ์นะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อครับกับช่วงต้นชั่วโมงนี้มหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ขยับจังหวะสักหน่อยดีกว่านะคุณฟังนะวันนี้เดี๋ยวมีทางหลังบ้านหลังไมค์นี่แหละฝากไว้งานจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันโจ๊ะๆกันสักหน่อย1 2 3 4

าสีบอกว่าใครมียาดมบ้างคะทางนี้ใกล้แล้วค่ะแม่แค่2เพลงนะคุณแม่นะวอร์มอัพกันก่อนกับช่วงของมหานครออนไลน์ฮิต

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เข้าสู่ช่วงเพลงฮิตสตอรี่กันต่อครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาทักทายทางไลฟ์สดเพิ่มเติมสักหน่อยนะตี4:16นาทีคุณสุภัทราครับพี่อนันต์ทองพรัตน์นะอรุณสวัสดิ์ด้วยแล้วก็มีแมซี่นี่ก็ข้ออย่าดมแล้วนะครับลุงต้อยครับทักทายด้วยครับมีชื่อเฟซว่าลูกสาวแม่ปิงบอกว่าว้าวว้าวว้าวสาวเจียงใหม่เจ้าทักทายเนอะสวัสดีเช่นกันนะครับอรุณสวัสดิ์หลายท่านเลยทีเดียวหลายเสียงหลายสายคุณนุ่นกฤษพรครับทักทายคุณพี่อารมณ์ก็ส่งหัวใจมาเพียบเลยนะขอบพระคุณมากพี่ขอให้ได้เงินกลับไปร้อยล้านพันล้านกันเลยทีเดียวนี่พูดเรื่องเงินแล้ววันนี้วันแบบว่าเราจะต้องรับทรัพย์ก็มาเขาเรียกว่าอวยพรตัวเองสักหน่อยนะเป็นเรื่องราวของสองผลงานเพลงเกี่ยวกับเงินทองฮะจากพี่แมงปอก่อนเงินมีไหมมีครับมีบอกตัวเองก่อนว่ามีแน่นอน

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: าช่วงนี้แหมไม่เปิดเพลงเจ้าของช่วงก็กะไรอยู่ยิ่งวันหวยออกแบบนี้ต้องเสิร์ฟเพลงนี้เลยจริงๆงั้นจากคุณเพชรพุ่มพวงฮะขอให้รู้

0: ไหวที่ตะไคร้
1: แม่เพลงนี้ของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันไอ้ไข่ช่วยทีโอ้โหก่อนหน้านั้นก็งานจากคุณเพชรพุ่มพวงนะฮะหรือว่าชื่อสมัยเขาอยู่แกรมมี่ก็จะเป็นคุณเพชรสรภพใช่ไหมโอ้แม่สาวๆไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่านะโอ้ตอนนี้ก็ยิ่งรอนับวันยิ่งรอใช่ไหมคุณเพชรของเราอ่ะก็ประจำช่วงตีสองตีห้าบนเอฟเอ็มกัสพากันด้วยก็ฟังต่อเนื่องกันแล้วนะครับตอนนี้4:33 น.อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะฮะก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆพยายามนั่งไล่อ่านอยู่แต่เริ่มตาลายแล้วเหมือนกันคุณบุญเพียรครับอรุณสวัสดิ์ด้วยนะไม่ได้ทักทายกันคุณสุตารัตน์บอกว่าแวะมาทักทายน้องเพชรแต่น้องเพชรหายอีกแล้วน้องเพชรหายไปไหนโอ้พี่กระวนกระวายตื่นนอนเลยทีเดียวแม่ตาสว่างนี่นะแม่ยกเขาตามหาคุณเพชรแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เพชรมาปกติแล้วนะครับผมคุณยายพ่อเพียรครับคุณ

0: แองเจลยังอยู่พี่หนูริงอรุณสวัสดิ์ครับมีใครอีกเอ่ยคุณนุ่นคุณบรรเทาบอกว่าตอนนี้ออกกำลังกายได้2ได้เหงื่อ2ช้อนแล้วค่ะแม่เปิดเพลงโจ๊ะๆให้ต้องขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยขอบคุณคุณฟังด้วยเช่นกันนะที่แวะมาร่วมสนุกมาร่วมคอมเมนต์กัน
1: เพลงทางเพื่อและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: มาสู่ช่วงของเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับวันนี้เปิดเพลงของน้องสาวน้อยศินาลัยครับหัวเขามัดตัวแหมหน้าตีนะคุณอุดรครับรถขยะบางหน้านี่ครับประจำของเราเลยทักทายด้วยเจ๊เล็ก Morning Morning จ้าแม่ค้ากะหรี่ปั๊บ

ขอเพลงมนแคนด้วยนะคะจากคุณฝนบอกว่าโอ้ยดีเจไม่ทักเลยเห็นพี่หรือเปล่าเห็นก็พี่ทักไปแล้วนะไอ้มนแคนรอคิวอยู่แต่แล้วก็มีพี่หนูเล็กกาก้าด้วยนะมีพี่มาลีจากเมืองนครเช่นกันโอ้สนี่สาวๆเมืองนครศรีธรรมราชฟังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยช่วงเช้ามืดแบบนี้แต่มาช่วงนี้มอบให้สาวเมืองชนกันก่อนเขาบอกว่าโอ้ยเปิดเพลงลูกกาญหน่อยลูกกาญของแม่การทัศนะครับเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานาฬิกาสายต้นฉบับจากโบกี้ไลออน

0: านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับ4:47 นก็อรุณสวัสดิ์อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเช้ามืดแบบนี้หลายท่านตื่นมาแล้วบอกว่าโต๊ะกระจายโอ้ยทำไมเจอน้องโอ๊ตเวลานี้นะก็มาทำหน้าที่แทนลูกพี่เพชรพุ่มพวงนะครับผมก็วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่รอยยิ้มความสดใสหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของความสุขละกันนะฮะแล้วก็เงินในกระเป๋าเงินในบัญชีมีแต่เข้ามากำไรเหลือกินเหลือใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ขอให้หมานร่ำรวยเฮงทั้งโชคลาภนะครับลาภลอยก็เข้ามาแบบว่าไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเข้ามาแบบว่าเออนี่ฟลุกไม่ต้องเหนื่อยเยอะใช่ไหมเออบางคนนี่เหนื่อยแล้วจริงๆสู้ดิ้นรนกันแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะอ่ะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับโดยรวมเลยนะขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ไปไหนๆก็แหมก้าวมากลางปีครึ่งปีแล้วเหมือนกันเนาะแป๊บๆนะคุณผู้ฟังนะปีพ.ศ.2569นี่โอ้นี่เข้าวันที่1สิงหาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงเพราะๆครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาและส่งต่อให้รายการถัดไปกับพี่แมมครับเจอกันใหม่กับโอ๊ตจันทร์ถึงศุกร์4 โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
8: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
7: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 031-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพขณะนี้เรากำลังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องกำลังอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนาย

รทิพย์ที่รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังและแก่ด้วยแก่ประสบการณ์อั้นพูดไปไม่อยากจะบอกว่าหน้าก็แก่ด้วยตัวก็แก่ด้วยสังขารอันแน่ก็เป็นไปตามนั้นแหละคุณผู้ฟังขึ้นอยู่มา22ปีคุณผู้ฟังก็ถามนะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ไม่บอกหรอกบอกไปก็อายพี่น้องที่เคารพค่ะพี่น้องติดตามรับชมรับฟังแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงปังด้วยเงินด้วยทองและความสุขแม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะว่าแล้วทักพี่น้องก่อนพี่น้องของดิฉันขี้งอนนะสวัสดีค่ะคุณสารพีสมบูรณ์คุณล้อมบ้านเรืองคุณจุรีคุณนงนุชแก้วทองคุณบัวขาวทองใสคุณวัชรีอมรพงศ์คุณ TSJJ คุณสตอรี่รี่โอ้ชื่อน่ารักดีสวัสดีค่ะคุณไส้กรอกอีสานไอ้ยานึกเลยคุณต้องไม่ผอมชัวสวัสดีค่ะคุณปาริชัดปัญญาคุณพัฒพรคณะเจริญพี่เอ๋ยสนสยามคุณย่าของน้องเวลานั่นเองนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องที่เคารพพี่น้องบอกว่าอย่าลีลาแม่มทักทายแล้วก็รายงานสภาพอากาศเลยนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยว่าทุกภาคนะคะรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งส่วนอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกกระจายร้อยละ 60-70% ของพื้นที่กลับมาที่พี่น้องมางองแงวงแวอีกสักน้อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์สันติธาลายนคุณอรุณีเชื้อผู้ดีแล้วก็ต่อด้วยโอ้คุณอนุดีคุณอรุณีแม่ดิฉันก็ลิ้นพันกันนะ เขียนมาด้วยว่าจุบจุบ จุบเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อที่คุณสุกัญญานะคะคุณสุนิสาคุณอุทยแค่ใครสักคนบุญชูวงเขียนมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะต้องเว้นวรรคกันนานพอประมาณนะคะวันนี้ในอดีตวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2528ประเทศไทยเปิดใช้บริการมือถือคือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในระบบเซลลูล่า450ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครั้งนั้นนะคะดิฉันก็ทำงานที่เนี่ยอสมทแล้วนะคะโอ้โหแบกเครื่องรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแบตเตอรี่ไม่ใช่รุ่นกระดูกหมานะกระดูกหมานี่รุ่นหลังคุณผู้ฟังรุ่นแรกเลยนั่นคือรุ่นแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละแล้วก็มีสายโทรศัพท์นะเป็นแบบเหมือนโทรศัพท์บ้านนะยกขึ้นมาโอ้โหเวลาแบกเป็นสะพานนะสอสอนี่ยังขอดูเลยคุณผู้ฟังสมัยนั้นเครื่องละ 200,000 ไปแล้วก็ไม่มีอันทำงานหรอกต้องนั่งเฝ้าเครื่องไว้เกิดเครื่องมันหายนี่ถึงตายเลยแพงต้องใช้หนี้หลวงและวันนี้นะคะก็เป็นวันสตรีไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกย่องแล้วก็พัฒนาศักยภาพของสตรีไทยโดยดอกไม้สัญลักษณ์คือดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิตนะเห็นไหมสตรีไทยนี่ได้รับโอกาสนะคะมากนะเป็นการเปิดกว้างของสังคมในสภาก็มีส.ส.ผู้หญิงแล้วก็ในแวดวงข้าราชการในแวดวงหน่วยงานที่เป็นเอกชนก็มีผู้หญิงนะคะเข้าไปบริหารเยอะแยะมากมายทักทายคุณผู้ไทยมักเห็ดคุณนิคมคุณตา

หวานคุณปิยพรนิรราชคุณกัลยาชูจิตสกุลทักทายเจ๊สุไก่ทอดจังหวัดตราดด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณบอนวัสดุคุณน้ำพึ่งฉัตรรักวงนี่ธรรมดาที่ไหนพี่น้องอะไรอย่างเนี้ย ไม่น่าเชื่อเนาะแป๊บเดียวอะเข้าเดือนสิงหาคมละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอ้ยยาเหลืออีก5เดือนอะนับเดือนนี้ด้วยนะหมดปีแล้วอะจะทำอะไรก็รีบทานเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวบูดช่วยผู้ประสบภัยความหิวบ่ายแหม่มบุรีรัตน์นะคะสัปดาห์ก่อนก็นำเสนออาหารเหนือใช่ไหมแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายต่อด้วยแกงเหลืองแม่จากปากใต้เนาะสัปดาห์นี้ไม่ให้น้อยหน้านะคะพาไปภาคที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงล้อมรอบด้วยทิวเขาเพชรบูรณ์ทิวเขาพนมดงรักเมนูเอกลักษณ์โดดเด่นจะจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นส้มตำลาบก้อยไส้กรอกอีสานและซุปแตงกวาซุปแตงกวาเนี่ยสไตล์อีสานเพิ่นว่าซุปบักแตงเริ่มด้วยการย่างพริกสดหอมกระเทียมให้หอมฟุ้งจะลงกลิ่นจามด้วยเพราะพริกสดจากนั้นยกครกมาตำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็แกะเนื้อปลาย่างใส่ลงไปปลาอะไรย่างก็ได้สะดวกปลาอะไรย่างก็ใส่อันนั่นแหละแต่ปลาทูย่างก็อร่อยนะโขกเข้าไปให้รวมกันอ่ะจากนั้นสับแตงกวานะใส่ลงไปมือขวาใช้สากเนี่ยเสือกระบากเนี่ยกดเบาๆมือซ้ายยกทับผีประคองคุกเขาให้เนื้อเนี่ยนะคะเข้ากันกับพริกหอมกระเทียมที่ย่างไว้แล้วก็ใส่ปลาลงไปใช่ไหมจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกนะต้องต้มสุกเน้นต้มสุกนะคะโรยด้าด้วยหอมแปรหั่นหอมแปรก็คือผักชีฝรั่งอ่ะตามด้วยงาขาวคั่วคั่วให้หอมๆเนาะใส่ลงไปตักขึ้นวางเคียงกับผักสดขาดไม่ได้คือแคบหมูเคี้ยวให้แข็วบดกับเสียงกรอบกรอบมันอร่อยแท้ซุปบักแตงซุปแตงกวาเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานคล้ายๆกับป่นดอกไม้อ่ะแซ่บนัวทานน้อยหุ่นก็แซ่บทานมากหุ่นก็อวบอวบแต่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะหรอกนะคะอิอิบทเพลงมาเลยค่ะสวรรค์บ้านนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

เข้าสู่ช่วงรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะพี่น้องโอ้โหอกแม่มจะแตกแม่มบุรีอกจะแตกพี่น้องอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาไม่เบาแล้วค่ะคุณรู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะมีข่าวอะนะคะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD Investor เนี่ยนะคะโดนแฮกพี่น้องคะแฮกข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินน่ะที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยนะคะเขามีอยู่เขาแฮกอะไรนะคะมิจฉาชีพแฮกทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลยังไม่หมดเขายังแฮกเข้าไปในชื่อของบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่หมดเข้าไปกระทั่งถึงชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารด้วยนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเข้าได้ถึงตรงนั้นเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นเนี่ยนะคะเวลาเราจะขายก็ดีเวลาเราจะซื้อก็ดีเนี่ยมันจะต้องเอาบัญชีธนาคารนะคะเลขบัญชีธนาคารเนี่ยไปผูกกับบัญชีของโบรกเกอร์ใช่ไหมพอเราซื้อเราก็ต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารเวลาเราจะขายเราก็ต้องรับเงินกลับมาโดยผ่านเนี่ยโบรกเกอร์คราวนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์คราวนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ TSD บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็เน้นย้ำให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากว่าข้อมูลที่เข้าถึงทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งน่ากลัวแล้วนะแต่มันยังมีข้อดีอยู่นิดนึง TSD ก็แจ้งบอกว่าข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปลึกจนกระทั่งถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการถือครอบครองหลักทรัพย์หรือนำหลักทรัพย์นั้นไปทำธุรกรรมซื้อขายโอ้โหคือเข้าไปแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยTSD ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ข้อมูล

ส่วนบุคคลรหัสผ่านรหัสยืนยันที่เป็น OTP อ่ะต้องระวังไว้ให้มากถ้ามีโทรศัพท์มาถ้ามีข้อมูลผ่าน SMS นะไม่กดคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ไม่เปิดเอกสารจากผู้ส่งหรือแหล่งที่มาที่ไม่สามารถยืนยันได้อ่ะดูอะไรแล้วมันงงๆอ่ะนะโทรศัพท์ไปถามศูนย์ข้อมูลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก่อนเลยนะคะคือโทรไปหาจุดต้นกำเนิดอ่ะถ้าเป็นว่ามาจากธนาคารโทรไปธนาคารสำนักงานใหญ่เลยอย่าโทรไปจุดอื่นให้โทรไปตัวเฮดๆตัวหลักๆแบบนี้นะคะนอกจากจะไม่กดลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แล้วเนี่ยคราวนี้เรามีบัญชีออนไลน์ก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะใช้รหัสเดียวกันกับหลายๆบริการที่เราไปใช้เพื่อเสี่ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในทางไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์ยังไม่จบต้องตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีแล้วก็ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเช่นเดิมเนี่ยนะคะดูสัก 2-3 วันต่ออาทิตย์ก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจความผิดปกติของบัญชีเนี่ยเข้าไปอีกแล้วหากได้รับอีเมลจาก TSD ซึ่งก็คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก็อย่าเชื่อว่าเป็น TSD ของจริงขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนเพราะว่า TSD เนี่ยเขาถูกแฮ็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาส่งอะไรมามันจะต้องไม่มีลิงก์สิใช่ไหมที่จะแนบมาแล้วให้เรากดคลิกลิงก์อ่ะไม่มีนะคะจะเป็นอีเมลก็เป็นอีเมลเฉยๆนะเอาเป็นว่าหากเห็นอีเมลที่ผูกกับระบบของ TSD แล้วเนี่ยนะคะถ้าเมลเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศแบบแปลกๆเช่นภาษารัสเซียหรือว่าภาษาจีนแบบนี้เนี่ยนะคะก็แนะนำเลยค่ะว่าให้ลบทิ้งไปแปลรวมๆก็คือให้ระวังตัวเองให้มันต้องตั้งตัวเองให้อยู่กับสติให้ได้เพราะว่าศูนย์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้เนื่องจากถูกแฮ็กไปแล้วแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั้งหลายนะคะก็มีความไม่พอใจแหละก็ทุกคนก็ทำไมมันหลุดขนาดนี้แล้วที่หลุดไปเนี่ยชื่อเปลี่ยนมะนามสกุลจะเปลี่ยนมะแล้วอะไรจะเปลี่ยนอีกอะวันเดือนปีเกิดเปลี่ยนไม่ได้เลขบัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้ที่อยู่อาจจะย้ายบ้านได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยนได้อีเมลเปลี่ยนได้โอ้ยแต่ว่าถ้าไปเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันก็วุ่นวายพอประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้เปลี่ยนอันนี้ดิฉันทำเองนะเช่นสมมตินะว่าถ้าเกิดว่าจะมีเงินเก็บที่เป็นเงินเก็บแล้วรับดอกเบี้ยอย่างเดียวเนาะเราก็แยกไว้แบงค์หนึ่งแบงค์ที่มีความเข้มข้นนะดิฉันแนะนำธนาคารอาคารสงเคราะห์เวลาไปเบิกสตังค์เนี่ยนะคะเขาจะดูแลแล้วก็ถ้าจะเบิกล่วงหน้าเนี่ยจะต้องโทรไปบอกก่อนล่วงหน้าวันนึงอะในปริมาณเงินที่เยอะพอประมาณนะคะแล้วไปก็ต้องยื่นหน้าไปตรวจสอบกันแบบนี้เป็นต้นนะคะว่าใช่ตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกินเท่าไหร่ว่ายังไงถ้าเป็นสาขาเท่าไหร่ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่เท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะจะโทรเซย์ฮัลโหลเหมือนระบบธนาคารเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขาทำไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปก็คือเราต้องแยกถ้าเป็นบัญชีหลักทรัพย์เราแยกไว้เลยอีกธนาคารหนึ่งสมมุติเป็นธนาคารกอไก่ธนาคารกอไก่มีหน้าที่โอนเงินรับเงินแล้วเราก็ดึงเงินออกเลยทันทีที่รับเงินมาแล้วก็ถ้าเกิดเราจะซื้อขายหลักทรัพย์เราก็ค่อยเอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็ให้โอนไปในวันนั้นมันจะได้จบกระบวนการมันจะได้สั้นๆคราวนี้นอกจากจะมีเงินฝากและเป็นเงินออมที่จะต้องใช้จนกระทั่งแก่เท่าก็จะมีเงินเนี่ยที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ถัดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นบัญชีอีกสักบัญชีนึงนะคะที่เป็นบัญชีใช้จ่ายประจำวันประจำปีประจำเดือนแล้วแต่ค่ะว่าของใครจะเป็นแบบไหนบางคนสะดวกเก็บเงินไว้หนึ่งปีแล้วก็ใช้ทยอยไปทีละเดือนจนกว่าจะหมดปีถ้าหมดแล้วเหลือก็กลับมาที่บัญชีแรกที่เป็นบัญชีเงินออมแบบนี้แต่ถ้าไม่สะดวก6เดือนไหมบางคนบอกเฮ้อ6เดือนไม่ไหวขอ3เดือนได้ไหมเราก็แยกบัญชีแบบนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็พยายามจะรวมนะให้มีบัญชีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่เราก็แยกไว้สัก3

สามสี่บัญชีแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีที่สุดคราวนี้เนี่ยนะคะความที่นักลงทุนไม่พอใจเนี่ยบริการของ THD อ่ะไม่ได้กลัวนะคะว่าข้อมูลทางการเงินเนี่ยมันจะรั่วไหลแต่ที่กลัวค่ะกลัวมิจฉาชีพรู้กลัวโลกจะรู้ค่ะว่าในพอร์ตหุ้นเราเนี่ยมีหุ้นเน่าเท่าไหร่เหตุผลเหรอโอ้ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีหุ้นเยอะนะเวลาลงทุนหุ้นผิดพลาดเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยมีสตังค์โบนัสออกก็จะไปซื้อหุ้นไม่รู้หรอกหุ้นมีงบดุลงบขาดทุนงบกำไรงบเงินสดยังไงซื้อตามกระแสแบบนี้ก็มีนะคะก็มีก็เยอะด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เวลามีสตังค์โบนัสมั่งเงินเดือนออกมั่งก็ทยอยซื้อไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องรอเพราะว่าติดอยู่บนยอดดอยใช่ไหมทุกของคนลงทุนเนี่ยนะคะก็ต้องระวังตัวกันไว้ให้จงดีคราวนี้สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะในสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยคนที่อายุประมาณสัก40 50 60พอได้อยู่แต่ถ้าเกิด70อัพที่มีสตังฝากไว้นะคะหรือว่าซื้อหุ้นไว้เพื่อหวังกินเงินปันผลการทำธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างยากก็ให้ไปติดต่อนะคะเอาร่างนี่แหละค่ะไปที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แค่นั้นแหละค่ะนะคะแล้วก็ไปดูซิมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูให้มันละเอียดแล้วก็ก่อนจะออกไปเนี่ยนะคะเราก็แวะซะก่อนเลยหน้าปากซอยบทเพลงนี้ชื่อว่ากาแฟโบราณค่ะ

ช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจพี่น้องค่ะมาเลยโอ้โหเห็นแล้วเศร้าต่อไปอีกเครือข่ายของผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับขึ้นราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมเป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่ขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่68-76บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสาเหตุการขึ้นราคาเนี่ยเป็นเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองเนี่ยปรับขึ้นราคาจาก16บาทเป็น16.60บาทต่อกิโลแล้ว

ก็ข้าวโพดอาหารสัตว์ปรับขึ้นราคาแต่ว่าปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของ demand supply อ่ะถ้าความต้องการเยอะแต่การส่งออกมาสู่ตลาดเนี่ยน้อยราคาก็ปรับขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนก็ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยจะได้กำไรอะไรนักหนาก็พออยู่ได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลดการรับทานสุกรไปกินไก่ก็ได้กินผักข้างรั้วเสียก่อนก็ได้ประมาณนี้เป็นต้นเนาะเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดถ้าไม่รอดเราก็ไม่รอดใช่ไหมสวัสดีค่ะอันนี้มาแล้วชื่อนี้แม่ได้ใจจริงๆถั่วต้มแล้วครับเขียนอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานป่าโผคุณบัวอริยาคุณจิตตาปอป่านรอดยายออดสามย่านพูนสีแม่แอ๋วสีพรมติ่งแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาชื่อน่ารักนะคะแต่ละคนแฟนคลับดิฉันนี่ไม่ธรรมดาดิฉันจำได้นะคะดิฉันจำได้เกือบทั้งหมดนะคะเอานี้ต่อข่าวกันอีกนะคะนี่มาธุรกิจใกล้ตัวดิฉันนี่ธุรกิจสื่อธุรกิจสื่อโลกนะคะวิกฤตเลยแค่ครึ่งปีเนี่ยมีข้อมูลจากเพสนะคะระบุเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมข่าวในสหรัฐและสหราชอาณาจักรเนี่ยเลิกจ้างแล้วมากกว่า 2,300ตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของสถานีโทรทัศน์นะแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์นิตยสารโดยเรียกการปลดพนักงานออกว่าเป็นการปรับโครงสร้างอู้ดูแล้วดีเนาะถูกไล่ออกเหรอไม่ใช่โดนดุลออกมาเพราะปรับโครงสร้างสาเหตุเนี่ยค่ะเป็นเพราะโลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนด้วยผู้ชมอะค่ะเขาไม่ดูหรอกโทรทัศน์นั่งคอยโอ้สองทุ่มมีข่าวนี้สามทุ่มมีละครสี่ทุ่มเป็นแบบนี้อ้าวสี่ทุ่มครึ่งเป็นข่าวอีกทีนึงเอาเที่ยงคืนเป็นรีลันอะไรแบบเนี้ยเขาย้ายไปดูวิดีโอค่ะไปดูโซเชียลมีเดียและ AI คือเหมือนมีโทรทัศน์ติดตัวไว้เพราะอะไรเพราะโลกของมือถือเนี่ยมันเข้าถึงแล้วก็จิ้มดูได้ง่ายใช่ไหมมองซ้ายมองขวาเจ้านายไม่อยู่อันแหนจิ้มซะเลยหนังจีนแนวตั้งอะจิ้มซะเลยว่างนี่เงินน่ะไม่ค่อยจะเหลือหรอกแต่ทำไมแต่มันเล้าใจวันที่7เดือน7วันที่8เดือน8ประมาณนั้นนะคะนี่คุณผู้ฟังกลับมาที่เมืองไทยดูสื่อไทยดิสื่อไทยเนี่ยนะคะโฆษณาหายรายได้ก็หดหลายช่องเนี่ยยุติการผลิตละครคุณผู้ฟังคงจะเห็นนะว่าดาราเนี่ยนะคะเขาก็ต้องขยับขยายไปทำอาชีพอื่นอ่ะจากที่เคยเป็นดาราเฉิดฉายอยู่ในจอแก้วในจอเงินเดี๋ยวนี้เห็นนะหายหมดไปทำอะไรกันเหรออ๋อไปขายสินค้าแล้วก็รับรีวิวถูกไหมนะสำนักพิมพ์ขนาดเล็กก็ปิดตัวลงและเลิกจ้างโดยที่ AI คือแรงกดดันเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งระบบเป็นเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไปตลาดแม่ค้านั่งเหงาๆเมื่อก่อนก็ตะโกนด่ากันเธอขายดีฉันขายไม่ดีเดี๋ยวนี้เป็นไงนั่งกันนิ่งก้มหน้ากันแงบทำอะไรเหรออ๋อดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังมานี่อีกนะคะสำนักข่าว CNBC นะคะรายงานราคาน้ำมันโลกในตลาดปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะหลังจากที่การสู้รบของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยพักรบชุดราคาของน้ำมันโลกเนี่ยร่วงแล้วก็ชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญเหตุนะคะเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาหยุดชั่วคราวนะเขาเรียกว่าพักลบชั่วคราวนะคะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เคยส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันทั่วโลกก็เริ่มที่จะผ่อนคลายลงสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบนซ์นะคะซึ่งเป็นราคาน้ำมันอ้างอิงสากลก็ร่วงลงมากว่า 2% มาอยู่ที่ประมาณสัก86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าน้ำมันดิบเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยนะคะก็ลดลง 2.3% คุณผู้ฟังเขาลบกันคุณผู้ฟังเห็นอย่างว่าไอ้คนที่ลบคนที่สั่งลบเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรก็นี่ไงราคาน้ำมันเขาก็ขายดีในปริมาณที่เท่าเดิมแต่ได้เงินมากขึ้นเพราะราคามันดีดขึ้นเห็นนะทองคำขึ้นแล้วมีอะไรอีกอะที่ผูกผันไปพร้อมกัน

มันนะคะคุณผู้ฟังสังเกตเลยนะน้ำมันแล้วก็ไปที่ค่าเงินแล้วก็ต่อไปที่นี่ไงทองคำเห็นนะมันผกผันวิ่งกันอยู่3ตัวนี่แหละประชาชนทั้งโลกเนี่ยนะคะไม่มีใครได้กำไรหรอกคนที่ได้กำไรดิฉันเห็นอยู่คนนึงเนาะแล้วก็ถือครองทรัพย์สินประเภทนี้เยอะด้วยมีลูกแล้วก็มีลูกเขยเนี่ยค่ะช่วยกันทำนะกิจการเนี่ยเหมือนประเทศสารคันเนี่ยว่าแย่แล้วก็ยังไม่ได้แย่เท่าประเทศนั้นนะคนเก่งอยู่นานอ๋อไม่ใช่อยู่นานคนเก่งอยู่ไม่นานยังไหวมิวสิกเชิญรับฟังค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุต

0: นครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
4: อยู่ตรงนี้พี่น้องจ๋าโอ้ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะโอ้โหมาแล้วคุณสมคิดจำปาศรีบอกหนองคายฝนตกนะคะคุณผู้ใหญ่วันชัยนาคินคุณอรวรรณคุณปราโมทผู้วงคุณจิตราศรีจันทร์คุณอนุภาพสุวรรณวิโกคุณนงลักษณ์ภาคมลีเลิกนะคะคุณล้อมบ้านเรืองนะคะอุ้ยมีรายงานสภาพอากาศมาด้วยนะคะมาที่โอ้คุณสมคิดรายงานแล้วนะคะว่าหนองคายฝนตกคุณนิลันบ้านเก่าอุตรดิตถ์แล้วคุณปริชัดปัญญานะคะบอกว่าอุตรดิตถ์อิตรดุดฝนตกจ้านี่เห็นไหมมันเริ่มตกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวเถอะจะตกหนักกว่านี้นะคะแล้วก็คุณสุภัตราทาราเย็นกุลนะคะบอกร่อนพี่บูนอากาศดีน้องหนึ่งกับร่อนพี่บูนอยู่นี้นะเอ้าคราวนี้เนี่ยนะคะมาเปิดสถิติก่อนอุ้ยใครทักทายมาคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะทักทายมาเวลานี้เลยนะคะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่แหม่มครับจากแฟด22คลองจันทน์ผมเองนะครับบังปลาไม่มีรอเรือก็จัดให้มีได้คุณตั้มกระต่อนะคะเอาไปแล้วหายโลดคุณตั้มกระต่อไปไหนล่ะข้อความเมื่อกี้มีแป๊บนึงเห็นเราบอกว่าฝนครึ้มๆนะคะเอาข้อมูลหายจริงๆนะคะคือเวลาส่งข้อความมาเนี่ยนะคะมันไปไวมากคุณวิสูตรส่งสติ๊กเกอร์มานะคะน่ารักดีทีเดียวขอบพระคุณค่ะเปิดสถิติแล้วล่ะเปิดสถิติสะสมผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะทั้งประเทศเลยนะรวมแล้วก็5แสน5

57,993 รายติดเชื้อเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเกินเป้าหมายนั่นคือ 101% ปกติ 100% ก็คือเต็มที่แล้วเนาะเออนี่ร้อยกับอีก 1% น่ะของเป้าหมายเลยนะ 83% ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ 76% ควบคุมระดับเชื้อไวรัสได้

0: ถูกไหมอ่ะ
1: อืม
0: จังหวัดไหนนำโด่งไหมกรุงเทพมหานครนำโด่งติดเชื้อ 88,000 กับอีก535คนสูงสุดเลยตามมาด้วยชลบุรีเชียงใหม่เชียงรายนครราชสีมาแล้วก็สงขลาคุณผู้ฟังคะมานี่พาไปญี่ปุ่นดีกว่า State Time รายงานว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทุบสติในเรื่องของอากาศร้อนในระดับที่เรียกว่าโคคุนโชบิซึ่งอากาศจะร้อนรุนแรงนะคะมากกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเลยทั้งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคำนะคะที่บอกแล้วก็บัญญัติขึ้นว่าประชาชนจะเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคงจะจำได้ว่าฝรั่งเศสก็ระอุทางการก็เลยเตือนในเรื่องของระดับความร้อนว่าสูงสุดแล้วยุโรปก็ยังคงจะอ่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการโรคนะคะต่อไปก็จะเป็นลมแดดภาวะขาดน้ำเป็นโรคหัวใจแล้วก็พวกโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอากาศร้อนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเมืองไทยนี่แหละพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านะคะเมืองไทยผู้สูงวัยผู้ที่ต้องทำงานแรงงานกลางแจ้งคนงานก่อสร้างเกษตรกรพนักงานส่งสินค้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตำรวจจราจรและพนักงานเก็บขยะก็เสี่ยงจ้ะพี่น้องจ๋าเสี่ยงจากอะไรความร้อนไม่เท่าไหร่แต่มันคือความชื้นความชื้นสัมผัสคุณผู้ฟังความชื้นสัมผัสนี่จะสัมผัสได้ดูเหมือนอากาศเย็นๆน่ะแต่มันไม่เย็นเหงื่อเนี่ยมันจะออกคุณผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างยากส่งผลให้เกิดฮาร์ดอินเด็กก็คือค่าดัชนีความร้อนสูงกว่าค่าอุณหภูมิจริงหากไม่ได้พักเป็นระยะไม่ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอมันก็จะเกิดภาวะลมแดดต้องเอาตรงนี้ต้องเรียกเสียงยาวๆลมแดดทำให้หมดสติอวัยวะล้มเหลวเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าอุณหภูมิโลกอะค่ะมันยังคงสูงขึ้นตามลำดับความสูญเสียจากคลื่นความร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่และพวกเราในประเทศไทยด้วยนะคะมองอุ้ยมีอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังหมอก็เป็นห่วงอะตอนนี้เนาะหมอเป็นห่วงนะคะหมอก็เตือนเลยนะคะปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษนะจะต้องใช้ยานี้เมื่อผ่านการประเมินว่าจะต้องปักจะต้องควบคุมจะต้องดูแลแล้วก็ต้องมีการติดตามโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลเท่านั้นไอ้ปากกาปักลดน้ำหนักเนี่ยนะคะตัวยาเนี่ยมันจะต้องเย็นตลอดเวลาในอุณหภูมิที่สูงถึง 2-8 องศาเซลเซียสถ้าซื้อขายออนไลน์คุณผู้ฟังคิดดูดิซื้อขายออนไลน์มาทางไหนมาทางมอเตอร์ไซค์ขี่กันเบ้นน่ะเย็นไหมล่ะถึง2-8องศาไหมล่ะยากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นยืนยันเลยว่าปากกาปักเหล่านั้นเนี่ยนะคะปากกาปักลดน้ำหนักเนี่ยต้องอ่านให้เต็มเป็นของเก๋ชัวร์แม้จะเป็นของจริงเนี่ยนะคะมันก็สิ้นสภาพของการทำงานในระดับยาไปเรียบร้อยแทงไปเลยว่าเก๋และปลอมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำต้องอยู่ให้นานค่ะอยู่ให้จนฟันโยกอ่ะนะหมอเป็นห่วงต่อค่ะว่ามื้อเช้าเนี่ยตอนนี้ทำไอเอฟกันใช่ไหมอุ้ยต้องอดให้นานที่สุดอดให้จนหนึ่งเที่ยงมีตายคุณผู้ฟังมื้อเช้าเนี่ยนะคะมันจะปลุกระดบเป็นระบบเผาผลาญนะอิ่มนานไม่กระชากอินซูลินเมนูแบบไทยๆนะหากินง่ายคุณผู้ฟังข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ใส่ข้าวไม่เยอะนะไม่ใช่โอ้โหไก่นิดนึงปลาหน่อยนึงข้าวท่วมเลยไม่ได้นะคะต้องใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนให้เยอะหน่อยจากนั้นก็ใส่ขิงด้วยมันก็จะยิ่งดีคุณหมอแนะนำต่อค่ะถ้าอยากทานข้าวราดแกงก็ให้เลือกเป็นพวกแกงเหลืองปักใต้ปลานึ่งผัดผักไข่ตุ๋นไข่ข้นไข่ต้มอย่าลืมอย่าขาดง่ายเลยไข่ต้มใส่เข้าไป1ลูก2ลูกนะคะเอาไข่แดงออกไปสักลูกนึงก็เท่ากับกินไข่ขาวเนี่ย2ลูกไข่แดง1ลูกเห็นนะทานกับผลไม้ที่หวานน้อยค่ะคุณหมอบอกว่าหวานน้อยแปลว่าอะไรแปลว่ากล้วยฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วก็มีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะที่ขายอยู่ตามสะดวกซื้อคุณผู้ฟังโอ้โหไปดูดิน้ำตาลที่ข้างกระป๋องอ่ะซัดเข้าไป6ถั่วทานได้ค่ะถั่วเนี่ยทานได้หลากหลายนะ

ถั่วลิสงเออทานได้คุณผู้ฟังนะเออแล้วอิ่มแล้วเนี่ยอย่านั่งยาวนะเดินเบาๆเดินเบาๆ10ถึง15นาทีกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะก็จะดึงน้ำตาลไปใช้ได้เร็วขึ้นหากหิวภายในเวลา2ชั่วโมงก็ให้ย้อนกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารับทานอะไรเข้าไปโปรตีนน้อยแน่ละแป้งเยอะใช่ไหมมันเลยแล้วก็มีน้ำตาลแฝงไงอยู่ในซอสอยู่ในน้ำจิ้มเห็นป่ะเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมันอันตรายแท้อันตรายว่าแล้วทำให้หิวบ่อย2ชั่วโมงหิวแล้วโอ้โหเวลาหิวเป็นไงหิวแบบโอ้โหจะกินหัวชาวบ้านได้ประมาณนั้นนะคะสรุปกาแฟหวานๆ นะขนมปังปาท่องโกจิ้มนมนมข้นหวานแหนมด้วยสังขยาโจ๊กใส่ข้าวเยอะๆโอ้โหแบบนี้อันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะบางคนบอกเอ้ยทานเบาๆเอาแบบหลอกตัวเองอะน้ำผลไม้คั้นโอ้โหหวานเข้าไปอีกคุณผู้ฟังปรับให้โปรตีนพอดีลดแป้งลงเพิ่มผักเข้าไปทั้งวันจะหิวน้อยลงง่วงน้อยลงแล้วก็คุมง่ายมากขึ้นจะแก่ก็แก่แต่กายแต่ใจยังวัยรุ่นฟันจะโยกโยกแค่ไหนก็ขอให้หัวใจอย่าหยุดโยกบทเพลงนี้จัดให้ฟันปลอมโยกค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ
3: ยามา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิด

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158สบู่สมุนไพรซุกสกินรวมสมุนไพรกว่า23ชนิดทำความสะอาดล้ำลึกทั่วร่างกายเหมาะกับทุกสภาพผิว
0: สูตรเย็นฟองแน่นหอมกลิ่นอโรมาดอกไม้ไทยช่วยลดกลิ่นตัวอาบสดชื่นได้ทุกวัน
2: พิเศษซื้อสบู่สมุนไพรซุกสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่และถุงตีฟอง8ชิ้นเพียง999บาท
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการกับแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆหน่อยนะจ๊ะทักทายพี่น้องก่อนพอพูดถึงดีเจแก่แล้วนี่มันสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณณฤมลชูมนคุณแม่รัตนาคุณนิละไมคุณทวัชชัยขวัญวงทิมคุณทวันรัตน์กีรติเสงนาวงคุณรุ่งรุ่งคุณมะมิซัมอันนี้ต้องทักเป็นภาษาต่างประเทศสบายดีนั่นนะอุชื่อนี้อ่านยากแต่อ่านได้นะคะคุณพงษ์ฉะสะทอนแซ่ล้อคุณคนสันโดษคุณสมใจคุณวงคุณสุวัฒน์ด้วงคงตามต่อมาด้วยคุณอำคาสาลีเลิศคุณกาญจนาภาหงทองดีคุณพิมพรต้องใจคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณระวิภาศรีจันทร์คุณสมสานวลจันทร์คุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมใจสุวรรณโณนี่ทักพี่น้องเสร็จปั๊บคุณผู้ฟังดิฉันนี่จากเกาะดิฉันเป็นคนภูเก็ตเนาะดิฉันเป็นคนเกาะนะมาอยู่กรุงเทพโดนด้านแปลว่ามาอยู่กรุงเทพนานก็มาตั้งแต่เรียนหนังสือกลับบ้านก็มีบ้างนะคะก็ขับไปไม่นานนานที่สุดที่เคยกลับเนี่ยนะคะช่วงน้ำท่วมกลับไปเดือนเสร็จๆโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยไอ้ชีวิตที่อยู่กรุงเทพนี่แหละต้องหาข่าวกรุงเทพอ่านก่อนสงสัยว่าถ้ากรุงเทพทำได้ต่างจังหวัดจะทำไหมและทำสำเร็จหรือไม่ต้องดูจากกรุงเทพนั่นนะคือเรื่องเป็นอย่างนี้สภากทมเนี่ยนะคะเขาจะรื้ออัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมวดเกษตรกรรมหรือเพื่อที่จะเก็บเพิ่มไงหวังจะสกัดแลนด์ลอร์ดก็คือเจ้าของที่ดินรายใหญ่อะจากเดิมเนี่ยเขาเก็บนะอัตราภาษีเนี่ยล้านละร้อยเขาจะเพิ่มเป็นล้าน

อันละ300เพื่ออุดช่องโหว่ที่เขาปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกมะละกอในที่ดินใจกลางเมืองที่มีมูลค่าเนี่ยสูงลิ่วเลยนะคะแล้วก็พวกนี้ที่เขาปลูกกันน่ะก็เพื่อที่จะเลี่ยงภาษีและดัดหลังการนำที่ดินในเขตเมืองมาใช้ประโยชน์ผิดไปจากที่กำหนดไว้ตามผังเมืองรวมเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนี่นะเขาบอกเขาจะทำนะแต่สภาองค์กรผู้บริโภคกันนะคะเขาก็บอกว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งคือกทม.เนี่ยแหละยังเพิกเฉยกับการละเมิดกฎหมายควบคุมอาคารด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและการเข้าออกของรถดับเพลิงในโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่มีมากถึง50แห่งตามแนวรถไฟฟ้าด้วยกฎหมายเนี่ยถนนเนี่ยนะคะมันจะต้องกว้างอะล้อมอาคารเนี่ยอย่างน้อย6เมตรเพื่ออะไรเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยนะคะเข้าถึงแล้วก็มีการกางอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างเพียงพอแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีการปรับปรุงและมันยังคงทำผิดกฎหมายอยู่อย่างนั้นหนำซ้ำบางแห่งแจ้งนะว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วแต่เมื่อสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยลงพื้นที่ก็เผชิญกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่นั่นคือยังคงทำผิดกฎหมายและปล่อยให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะเผชิญกับความเสี่ยงโดยโครงการเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะตั้งอยู่แถวนี้พระรามเก้าห้วยขวางสาทรสีลมสุขุมวิททองหล่อเอกกำใหม่คุณผู้ฟังดูดิไม่สามารถอ่านชื่อคอนโด50แห่งออกอากาศได้หมดเอาเป็นว่าแจ้งตามพื้นที่ก็แล้วกันพี่น้องอยากทราบชื่อนะว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่ทั้งก่อนตัดสินใจซื้อก่อนตัดสินใจเช่าหรือเข้าอยู่นอกจากจะสังเกตพื้นที่ถนนที่อยู่รอบคอนโดแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะดูดิมันกว้างถึง6เมตรไหมแล้วถ้าไฟไหม้มองต่อมีการจอดรถกีดขวางทางฉุกเฉินหรือไม่ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คือคอนโดจะมีที่จอดรถไม่พอถูกไหมเขาก็จะเอาพื้นที่พวกนี้แหละมาขีดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องทำที่จอดรถก็เลี่ยงกฎหมายถูกไหมอ่ะก็ใช่ไงพี่น้องค่ะพี่น้องเข้าไปที่เพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคดูนะคะว่ามันจริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงไหมไม่ต้องคิดเยอะขนาดโรงเบียร์นะลาดพร้าวอ่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมหลังเกิดเหตุเป็นไงเจ้าหน้าที่ก็มาเดินเดินดูดูดมดมดมเสร็จแล้วเป็นไงตัวละไม่ใช่ตายตอนนี้เนี่ยนะคะเสียชีวิตแล้ว37ศพและยังมีอาการที่สาหัสจากการโดนไฟไหม้อีกแล้วคุณผู้ฟังคิดตามสิถ้าอยู่บนคอนโดไฟไหม้แล้วคอนโดสูงก็ทมมีรถดับเพลิงอ่ะพอที่จะดับเพลิงไหมมีเฮลิคอปเตอร์มาโรยน้ำหรือสารเคมีเพื่อดับเพลิงดีหรือไม่การหลบหนีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราจงรักษาชีวิตให้จงดีกทม.เนี่ยน่ากลัวนะไม่ใช่มีแค่คนที่หลอกลวงเท่านั้นนะแต่บางสิ่งก็น่ากลัวกว่านั้นอีกนั่นคือบังคับให้ดิฉันอ่านบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่น้ำหนักอันคนจะรักรักที่ใจใช่ต้นแขนอึ้งคนจะสวยสวยที่ใจใช่จอแบนไอ้ยาอุ้ยใหญ่ที่แขนล่ำที่ขาอย่าได้แขนไอ้ยาโอ้โหจบดีพักสักครู่ค่ะ

มาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ชื่นชอบมากนะคะบอกว่าเพลงนี้ถูกใจวัยรุ่นเหลือน้อยลงชื่อนะคะคุณสุภัทรานะคะใส่เข้ามานะบอกเข้าใจเปิดเพลงนะพี่แหม่มอั้นพี่แหม่มชอบพี่แหม่มก็เปิดแล้วประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเข้าใจเปิดเพลงนะดิฉันก็หาสรรหามาในสิ่งที่คุณผู้ฟังชอบนะคะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ศรีสุขคุณจุรีแสงจันทร์คุณสอนจินดารัตน์ตามต่อมาด้วยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยฝนตกนะจ๊ะสวัสดีไปยังคุณแหม่มบุรีรัตน์เจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ฟัง FM 95คุณวัชรีนะคะนี่มาแล้วคุณสุธีบรรเทาทุกข์คุณสังสุราชนะคะเอิ้นบอกเพลงที่ขอไม่เคยจัดเพลงอะไรมาก็ไม่รู้เอิ้นอะไม่เป็นไรพี่น้องคุณวิสูตรบอกว่าอะไรนะจอแบนก็ยังดีกว่าทางเรียบอ๋อกลอนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคนจะงามในน้ำใจใช่น้ำหนักน่ะนะคนจะรักที่ใจใช่ต้นแขนนี่คนจะสวยสวยที่ใจใช่จอแบนปั่นใหญ่ที่แขนล่ำที่ขาอย่าได้แค่แสดงว่าเป็นคนมีกล้ามเนื้อเยอะ พี่แหม่มอย่าลีลามากอ่านข่าวเร็วเอาได้ค่ะมาจากหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะหน้าหนึ่งข่าวสดเนาะ

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นอย่าเพิ่งไปด้านหนึ่งก่อนเอาอันนี้ก่อนคดีพี่น้องรัสเซียหายเออนี่มาแล้วรวบปังทงฆ่าสองรัสเซียหลบหนีไปจนมุมที่สระแก้วอ้างแค่ชิงจักรยานยนต์แต่เหยื่อขัดขืนดิฉันว่าน่าจะมีข่มขืนด้วยนะคะคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีที่พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยหายตัวปริศนานาน6วันตำรวจก็ตามจับไอ้ทงกับไอ้ปังนะทงก็เลยเปิดปากสารภาพบอกนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่ปังเนี่ยเป็นคนขับตามประกบยิงน้องชายชาวรัสเซียก่อนแล้วจากนั้นพี่สาวต่อสู้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตดิฉันเชื่อมีข่มขืนจากนั้นป๋องสั่งให้กลับไปเอาจอบเอามาฝังอำพรางศพแต่คราวนี้มันไม่จบตรงนี้คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนะคะเขาว่านะเออมันเนี่ยนะคะไอ้สองคนเนี่ยยังฆ่าโหดพ่อแม่ลูกอ่ะเจอทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะคะ5ศพแล้วพี่น้องนะคะแล้วก็ต่ออีกข่าวหนึ่งนะคะนั่นคือศาลสั่งจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีนายเดชนางแหววคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหม2ชื่อเนี้ย2ผัวเมียคดีขโมยหวยรางวัลที่1ของป้าหยันหรือป้าขยันสวรรคโลกนะคะพร้อมกับสั่งให้ชดเชยค่าเสียหาย 150,000 ยังไม่หมดค่ะที่ต้องชดเชยขนาดนี้เพราะว่าจำนนด้วยหลักฐานสารภาพเลยนะคะว่าเผาลอตเตอรี่จริงพร้อมกับจะไปเป็นพยานให้กับป้ายันทวงคืนเงินรางวัลจากกองสลากมาเล็กๆมาเล็กๆไม่ใหญ่นะเมื่อกี้ลืมอ่านว่าเขาสดครบทุกรสสดทุกเรื่องโอ้พี่น้องก็ช่วยกันทำงานดีจริงๆนะคะเอาต่อมาที่ข่าวเนี้ยข่าวแม่ดิฉันก็ไม่อยากอ่านเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ยุ่งอันแต่อ่านเถอะจากข่าวสดนะคะญาติเล็งผ่าพิสูจน์ซ้ำศพหลุนเร่งทำเรื่องรับกับแต่เงินไม่มีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ค่อยๆดิคลอเขาเรียกว่าใหญ่เกินเบอร์นะคะต้องบอกคำนี้นะคะว่าใหญ่เกินเบอร์จริงจริงนะมันลามปามไปทั่วเนาะใหญ่เกินเบอร์สำหรับฮารุนอินฟูทำคลิปหาอะไรได้จากการเล่าเรื่องแบ็คแพ็คเที่ยวคนเดียวสำนักข่าวอิสลาเนี่ยนะคะเขาก็เลยตรวจสอบก็พบฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทฮารุนโซโลจำกัดปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านกำไรสุทธิ 6.65 แสนบาทหมายเหตุด้วยประกอบส่งงบการเงินระบุมีหนี้สินหมุนเวียน 1แสนบาทคราวนี้มันไม่ได้จบตรงนี้เพราะว่ามันลามปามใหญ่โตจากหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะบอกแจ้งไทม์ไลน์กระทรวงการต่างประเทศโต้งานอืดโยนจอเจียแจ้งข้อมูลช้าพี่ยื่นเอกสารรับร่างฮารุนนี่เห็นไหมมันลามไปทั่วคุณผู้ฟังแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันใช้เงินไหมแล้วเงินทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันเงินใครเวลาราชการทำงานมันคือเงินประชาชนแต่หน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต้องดูแลประชาชนไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าโยนบาปให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะที่สถานทูตไทยณกรุงอังกาลาชี้แจงข้อเท็จจริงเลยนะคะบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจถึงการเสียชีวิตเมื่อวันที่14เดือนที่แล้วตามที่เป็นข่าวแต่ได้รับหนังสือยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี้เองคราวนี้กรณีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องตามในแง่ของกฎหมายทั้งเรื่องของการทำประกันภัยเดินทางนะโดยคปภ.คปภ.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็แจ้งว่าเนี่ยนะคะอินฟูคนนี้ทำประกันเดินทางนะที่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุแล้วก็ฆาตกรรมเนี่ยทุน5ล้านบาทขีดเส้นใต้หมื่นเส้นล้านเส้นทุน5ล้านบาทโดยจะต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ใบนิติเวชประกอบการยื่นนะแต่หากเป็นกรณีเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ก็จะไม่ได้เงินประกันอะเรื่องนี้ต้องตามดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินฟูคนนี้เนี่ยทำประกันไว้เท่าไหร่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศทำกี่ครั้งกี่หนดูวงเงินทุนด้วยเพราะการทำประกันการเดินทางเป็นการกระจายความเสี่ยงโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเวลาป่วยเนี่ยนะคะส่งกลับประเทศแล้วก็รวมถึงนะการเปลี่ยนโรงพยาบาลด้วยเที่ยวบินดีเลย์เขาก็จ่ายชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่งแล้วการซื้อแบบนี้ซื้อผ่านระบบออนไลน์นะและจะได้รับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมลก่อนที่จะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดซึ่งการเสียชีวิตเนี่ยนะคะตามประกันจะจ่ายเงินให้กับทายาทเห็นไหมคราวนี้มันไม่ได้จบแค่นี้เอ้ยเมื่อกี้อยู่ที่หน้าไหนนะมีเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังมีเรื่องนี้แหละนะอันเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงเพราะว่าหนังสือพิมพ์มีหลายฉบับเหลือเกินหาแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะอืมหายไปไหนแล้วกำลังหาอยู่กำลังหาหาไม่เจอซะด้วยสินี่ค่ะแจ็คเดลี่นิวส์อ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์ลุ้นผ่าใหม่ฮัลลุนโซโล่ยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกโอ้ใช่นะอ่ะอันนี้คือไปที่หน่วยงานที่สองอ่ะเมื่อกี้นี่คอปปใช่ไหมอ๋อกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ต่อด้วยคอปปตอนนี้มาต่อที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube นะของเนี่ยอินฟูคนนี้เนี่ยมันเป็นงานลิขสิทธิ์ตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537จะได้รับการคุ้มครองเนี่ย50ปีนับจากอะไรนับแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นของผู้รับพินัยกรรมอันจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมทันทีนะที่ระบุไว้แต่หากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมก็มีบุตรบิดามารดานะคะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายและลุงป้าน้าอาโดยคู่สมรสเนี่ยนะคะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคู่ชีวิตก็จะถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมรับมรดกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการไปยื่นต่อศาลและเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจึงจะมีการนำคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไปอันประมาณนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องฉลาดชาญฉลาดต้องใช้คำนี้ต้องชาญฉลาดนะในการดูข่าวว่าถ้ามีข่าวแบบนี้เนี่ยมันโยงไปตรงไหนได้บ้างและโยงได้อย่างไรนะคะหายไปไหนนะคราวนี้ดิฉันเห็นอยู่แว็บๆเมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังแอบดูนิดหนึ่งอยู่ที่ข่าวสดถามว่าต้องฉลาดยังไงนี่มาค่ะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเขียนถึงตรงนี้ว่ารอจอเจียสรุปสาเหตุทานน้ำใจเป็นไงคนไทยทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยปลอบย่าที่ยังเครียดไม่ต้องอ่านเยอะอ่านแค่นี้ก็น่าจะพอนะเอ๊ะเราขำอะไรบุรีรัตน์มานี่จากจอร์เจียไปข่าวอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหญิงไทยวัย28ปีที่ถูกจับพร้อมไอซ์900กรัมซุกอยู่ในซองกาแฟที่สนามบินฟูกุโอกะเชื่อไม่มีเจตนานำเข้ายาเสพติดข้ามชาติแต่เป็นเพียงผู้หิ้วสินค้าอีกทั้งไม่มีประวัติมาก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ไทยก็เร่งขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องและขอศาลออกหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดนอกราชอาณาจักรเป็นการส่งออกเพราะไม่งั้นต่อไปนี้หิ้วกันไปแล้วก็บอกว่าฉันบริสุทธิ์ฉันมีอาชีพรับจ้างหิ้วโอ้โหก็หิ้วกันสนุกดีแล้วคราวนี้ก็ไม่ติดคุกใช่ไหม
เพราะฉะนั้น

ไทยจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะในญี่ปุ่นเองคุณผู้ฟังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตต้องบอกคำนี้เลยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวก็ยังเกิดขึ้นใช่ไหมกลับมาที่ข่าวโกงดีกว่าข่าวโกงสอบวันนี้ก็พาดหัวเยอะแยะมากมายนะคะหลายฉบับเรื่องเดชโดน7ข้อหาคดีโกงสอบซัดทำตามทีรุษสั่งเอ้ยอ้าวคราวนี้เป็นไงอ่ะคือนายเรืองเดชศิริกิจผอ.สำนักทดสอบมศว.เนี่ยนะคะก็รับทราบข้อหาโกงสอบท้องถิ่นโดนเข้าไป7ข้อหาค่ะมีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบปลอมเอกสารแล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมเรียงเป็นแถวเลยส่วนนายทีรุธเนี่ยนะคะเป็นใครนายทีรุธที่ว่าคือนายทีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือคนคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้มาพบตำรวจขอเลื่อนชี้แจงในสัปดาห์หน้าขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาอีก11คนที่เป็นมือแก้คำกระดาษคำตอบเนี่ยที่บ้านพักย่านนนทบุรีก็จะทยอยรับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดนอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็โดนพ.ร.บ.คอมเข้าไปด้วยนะคะประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้ยาอันนี้ไม่อ่านไม่ได้เลยต้องเริ่มที่ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวเลยค่ะซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.นะยังไม่ปรับนะยังเขาว่ายังเพราะฉะนั้นต้องต่อด้วย Daily News ค่ะอ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวก็บอกนายกย้ำชัดสยบลือปรับครม.เย้ยคนพูดไม่มีข้อมูลปิดประตูร่วมรัฐบาลยังไม่จบต่อที่ข่าวสดค่ะข่าวสดก็พาดหัวเรื่องนี้นะนายกนี่แหละหนูคือนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลหนูปัดพันละวันไม่ถึงเวลาปรับครม.ชัยชนกชัยชนกเป็นใครชัยชนกเนี่ยนะนามสกุลชิดชอบนามสกุลชิดชอบก็ต้องเป็นลูกของเนวินชิดชอบอันนะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าคุณกรุณาเป็นแม่คนนั้นนะเขาเป็นรัฐมนตรีนะคนนี้ชัยชนกก็ออกมาชี้ครบ1ปีกำลังสวยไอ้ยาโอ้โหลูกชายพูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมติชนหนังสือพูดคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศยันเรื่องเดียวกันนะยันไม่ดึงพรรคอื่นเติมเสียงรัฐบาลอนุทินปัดปรับครม.ชัยชนกขอรัฐมนตรีทำงาน1ปีชี้รัฐบาล4เดือนผลงานอื้อเลยคุณผู้ฟังนะหรือยังไงไม่รู้เอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้นายกหนูนึกว่านายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมการเยือนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีครอบคลุมความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเห็นนะพอมีวัฒนธรรมดิฉันก็ตกกระจายแล้วเฮ้ยคราวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งลงวัฒนธรรมในข่าวก็บอกว่าการเยือนเนี่ยนะมันรวมถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจและการค้าโลกจากมาตรฐานและมาตรการการค้าของสหรัฐที่ขึ้นภาษีคุณผู้ฟังจำได้ไหมเราโดนไป 12.5 ในขณะที่ประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาโดนไปแค่ 10% นะแล้วก็จะคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินด้วยตามรายงานนะไม่ระบุว่านายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้จะร้องเพลงหรือไม่เพลงอินโดนีเซียที่เคยดังในประเทศไทยดิฉันจำได้เพลงหนึ่งตะตุกตวงตะตุกตวงคุณรู้ฟังจำได้ป่ะเพลงเนี้ยต้นดังนะเป็นเพลงตลกอ่ะตะตุกตวงตะตุกตวงนี่เพลงหนึ่งนะ
แล้วก็ไม่มีรายงานว่าจะเป่าแซกโซ

ฝนหรือไม่อย่างไรแต่ในอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยนะคะเคยไปเป่าแซกโซเฟนเอ้ยแซกโซโฟนเพลง My Way ที่มาเลเซียแล้วก็ไปครวญเพลงเทียนมีมีที่ประเทศจีน ตัวดิฉันไม่มีเพลงอะไรดิฉันมีเพลงนี้อากงยังงงใส่ไปพี่น้อง

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกพี่น้องค่ะคราวนี้เลยนะคะดิฉันจะนำเสนอในรอบที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของข่าวจีนเหิมเป็นการเหิมเกลิมมีทั้งประเด็นกุมารจีนพ่อทิพย์จนกระทั่งถึงข่าวอันนี้ก็ซาแล้วนะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแถลงปกป้องสาวจีนที่พุ่งกระโดดถีบกราดหญิงไทยในงานอีเวนต์ที่กรุงเทพแล้วก็ชาวเน็ตก็แชร์คลิปประจานอย่างแฉสุดขีดเรื่องราวก็สงบไปด้วยดีในขณะที่ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ตีแผ่ช่องโหว่ข้อตกลงระหว่างประเทศรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางที่กำหนดคือแต่เดิมเนี่ยกำหนดให้วิ่งเหนือกลางอีสานตะวันออกจำนวน500คันแต่ตอนนี้ทุนจีนสวมสิทธิ์วิ่งลากยาวทะลุลงใต้เลยค่ะพี่น้องเมินกฎหมายของไทยไม่เข้าด่านชั่งน้ำหนักไม่ติด GPSไม่มีประกันภัยภาคบังคับตามที่กฎหมายไทยกำหนดนอกจากนี้ทุนจีนเนี่ยนะคะยังสวมสิทธิ์นอมินีตั้งบริษัทในสปป.ลาวเพื่อที่จะเพิ่มโควต้ารถจีนมากกว่า500คันตามที่กำหนดทำให้วิ่งรถได้ไม่จำกัดทุ่มราคาขนส่งเกือบ 100% ด้วยการขนทั้งขาไปและขากลับจนกระทั่งหั่นราคาทุบผู้บริโภคไทยเนี่ยนะคะในด้านโลจิสติกเนี่ยเช่นรถไทยคิด 200,000 รถจีนเนี่ยตัดราคาเหลือแค่ 90,000 บาททำอุตสาหกรรมขนส่งไทยขาดทุนปนปี้เรื่องนี้ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็แฉพฤติกรรมเมินกฎหมายไทยของทุนจีนต่ออีกพี่น้องไม่จบเพจที่ชื่อว่าบ่อวินทูเดย์ก็แจ้งว่าคนจีนในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเสร็จเลี้ยงจบส่งขายร้านอาหารจีนเม็ดเงินจะไปไหนก็หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทั้งประเด็นการถือครองกิจการการใช้แรงงานและการประกอบธุรกิจของชาวจีนที่ใช้นอมินีมาสวมนอมินีก็คือบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนซึ่งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ไม่มีหน่วยงานภาครัฐยืนยันการดำเนินธุรกิจลักษณะศูนย์เหรียญที่มีการกระทำผิดดังกล่าวจริงหรือไม่นี่บอวินทูเดย์รายงานมานะคะคราวนี้ก็ไปดูต่อในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเทาจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ได้เขามีการขอร้องนะใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ลืมแล้วบอกว่าอย่าเรียกจีนเทามันบั่นทอนจิตใจประมาณนั้นงั้นเรียกจีนกระดำกระด่างแล้วกันความเชื่อโบราณเลยคุณผู้ฟังเขาว่านะไทยเล็กแจ็คดำให้หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมคืออย่างนี้มันเป็นลักษณะที่ผิดจากเทือกเขาเหล่ากอไงเทือกเขาเหล่ากอไทยเนี่ยนะคะไทยเล็กเนี่ยไม่ได้คือคนไทยในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรูปร่างจะใหญ่ล่ำสันหากมีรูปร่างแคะเตี้ยแกรนแบบเนี้ยผิดนะคะส่วนเจ๊กดำคำว่าเจ๊กแต่เดิมเนี่ยแต่โบราณเนี่ยเป็นคำเรียกคนจีนนะโดยทั่วไปเนี่ยคนจีนเขาจะมีผิวขาวเหลืองหากคนจีนเนี่ยนะคะมีผิวคล้ำดำโดยกำเนิดนะไม่ใช่ตากแดดนะแบบนี้ถือว่าผิดจากชาติพันธุ์นี่แหละเขาก็ไม่ให้คบไงคนโบราณเขาว่ากันอย่างนี้เนี่ยคราวนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนดำอารวาสเริ่มจากแก๊งชื่อว่าดากอนเนสเช่าโรงแรมหรูเลยเป็นฐานปฏิบัติการเปิดทั้งบ่อนมีทั้งปาร์ตี้ยาเป็นยาเสพติดนะแล้วก็แฝงการค้าประเวณีแบบครบวงจรที่เชียงใหม่จีนดำอีกแล้วตั้งร้านขาย
เป็นร้านขายของฝากเอาไว้บังหน้าแต่ด้านหลังนั้นซ้ายติดตั้งเครื่องสแกมเมอร์คัดลอกข้อมูลและรหัสบัตรเครดิตคราวนี้เล่นงานพวกเดียวกันที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อของไงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนความเสียหายเนี่ยมีมากกว่า29ล้านบาทยังไม่หมดตำรวจตะคุบจีนดำบินลัดฟ้าข้ามประเทศจากจีนมาไทยมาทำอะไรมางัดบ้านหรูย่านนนทบุรีบ้านใครบ้านคนไทยนะแล้วก็ลักพวกแบรนด์เนมแล้วก็ทองโดยบินเข้าไทยเพื่อก่อเหตุนี้โดยเฉพาะเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วก็จะบินกลับประเทศจีนทันทีตะคุบที่ไหนตะคุบที่สนามบินพี่น้องคะคราวนี้ต่อด้วยจีนดำปิดปีเลยเออใช้หญิงไทยอายุ24ปีเป็นนอมินีตั้ง33บริษัทถือครองทรัพย์สินรับโอนเงินมากกว่าพันล้านตระเวนซื้อบ้านหรู33หลังรวมมูลค่าเนี่ยนะคะ 1,000 กับอีก227ล้านบาทโดยทุนจีน

ที่เป็นทุนใหญ่เป็นจีนดำชื่อว่านายเห่าเติ้งเอ้ยแบบนี้เพลงมาจัดไปกับพี่น้องคะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeron Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ันดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11
3: เพลงนี้จากน้องละ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นช่วงอีอาตะบุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กกับรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอจากนี้ดิฉันเนี่ยนะคะก็จะพักแล้วก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่เคารพอีกในช่วงของกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆ2ทุ่มถึง4ทุ่มในระหว่างที่พักนี้มีวิธีป้องกันตัวเองนำมาฝากแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพคือถ้าไม่ถูกเคารพก็อย่าเข้าไปยุ่งไม่ถูกเข้าใจก็หยุดอธิบายและถ้าไม่ถูกเห็นค่าก็ถอยออกมาแบบอยู่ห่างๆถูกขัดจังหวะก็พูดให้น้อยลงแค่นั้นเองขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านผู้ฟังปรารถนาในทุกประการจงสำเร็จโดยพลันทันทีมีสิ่งอัศจรรย์ดีๆเข้าหาชีวิตจากนี้เชิญคาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาสู่ท่านผู้ฟังพุทธังสิทธิทัตตะนะชาลีติธรรมังสิทธิทัตตะนะชาลีติสังฆังสิทธิทัตตะนะชาลีติดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะสวัสดีค่ะ